0: ่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2: วันนี้เวลา 8:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future TogetherPeace Prosperity People Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลย ทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลเนี้ยไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันนี้เราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง Modern Trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
1: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์พร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมระบุว่าแม้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตอื่นยังอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะตลาดไข่ไก่ที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำดังกล่าวไว้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์เมื่อวันที่17มีนาคม2569และปรับขึ้นอีกเป็นฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
0: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทั้งนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คน และยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
0: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจาก120เหลือเพียง111นายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ20.3 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นคนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลเลาะห์ มุตตะบา คาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูตการพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำคัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
1: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปก plus เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปก plus บางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
0: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้งทำให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ทีมสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านสาวเช็กเกียไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซตทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบกับบัลการีวันที่20มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่21มิถุนายนพบกับเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการเฟรนช์โอเพ่น2026ที่สนามโรลองการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมียร่าอันเดรียวานักหัวดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามหดเอาชนะมาจาชวาลินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2เมร่าอันเดรียว่าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรลองกาโรสได้สำเร็จรับเงินรางวัล2,800,000ยูโรการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาราบินที่2ประภาวินวารีวราชที่3คาวไวบักวิรันจากฟิลิปปินส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบันติโมฮัมหมัดฟาริดุดดินฟาวาสจากมาเลเซีย ที่สามรีนาดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดัมลูคัสออยล์สร้างผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนามโมนาโกกลางปีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับที่18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นาทีโดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ ที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 9:13 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
10: 1 นาทีกับกปท.เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน1สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน2สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู3สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้างทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมี2คำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทําโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในวันนี้รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีมุมมองและการวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณปริญญวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
15: อาจารย์ครับเช้านี้ครับจะมาขอให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า compulsory conciliation ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ unclosed ครับผมที่ตอนนี้ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการครับ
16: ครับถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็คือการไกล่เกลี่ยของคู่พิพาทที่อยู่ในข้อตกลงหรือสัญญาเลยในกรณีนี้ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีก็คือเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สัตยาบันก็คือว่าก็จะยืนยันว่าจะทำตามกฎเกณฑ์กติกาของอนุสัญญานี้นะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ลงนามกันแต่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มทำงาน ก็ต่อเมื่อข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆเนี่ยนะครับทำงานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือว่าเมื่อเรายกเลิกข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยกรรมฉบับที่2544แล้วที่เราเรียกกันว่า MOU44แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการยกเลิกโดยฝ่ายไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีแง่ทางกฎหมายเหมือนกันว่าข้อตกลงเหล่านี้โดยกติกาแล้วก็ควรจะต้องยกเลิก
15: ทั้งสองฝ่าย
16: ดุใช่ครับด้วยการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่พอเรายกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่ามันมีอุปสรรคมีข้อจำกัดซึ่งก็ทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเรากระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่กรอบของข้อตกลงอื่นๆทันทีนะครับในกรณีนี้กัมพูชาก็เลยเร่งให้ข้อตกลงข้อพิพาททางทะเลเนี่ยเข้าไปยังอนุสัญญาอันคลอสนะครับ
15: ครับ
16: ซึ่งอนุสัญญานี้ก็มีขั้นตอนคร่าวๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือกัมพูชาก็เร่งรัดให้เราแต่งตั้งผู้แทนของเรานะครับภายในกรอบเวลาก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับมันมีกฎชัดเจนอยู่ในอนุสัญญาว่าจะต้องตั้งกรรมการภายในระยะเวลาเท่าไหร
15: ่
16: กรรมการมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาของกรรมการก็จะมีห่วงเวลานะครับระบุไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับในขั้นตอนประนอมไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีทางออกอื่นเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องที่ยังพิพาทยังเห็นต่างกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลหลายทวีปนะครับหรือว่าบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรืออื่นๆที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ย ก็ให้ทำเป็นพื้นที่ร่ว
15: ม
16: พัฒนาร่วมกันหรือที่เขาเรียกว่า joint development เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างเช่นกรณีของเรากับทางมาเลเซียเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับแต่ว่ากรณีนั้นเราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้นะครับเราก็ตกลงกันเองว่าจะ
15: เราทวีภาคีกันรู้เรื่อง
16: ใช่ครับ
15: ครับ
16: เพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้กัมพูชาก็ได้เร่งรัดให้กระบวนการประนอมเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีข้อสรุปที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วก็คณะกรรมการไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชัดเจนได้ว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของใครหรือว่าอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ถ้าจะบอกว่าควรจะเป็นกังวลหรือไม่นะครับ
15: ก็
16: ควรจะเป็นกังวลแต่ว่าไม่ควรใจก็เป็นกังวลมากนักนะครับเป็นกังวลก็เพราะว่าเวทีนี้ก็จะมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ค่าใจใช้จ่ายใช้งบประมาณจำนวนมากจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญจ้างคณะที่ปรึกษานะครับ
15: ครับ
16: แล้วก็แน่นอนคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ากัมพูชาก็มีความเชี่ยวชาญพอสมควร เจอเวทีแบบนี้นะครับก็ได้อาศัยเวทีแบบนี้ในลักษณะของประเทศที่เล็กกว่านะครับเพื่อที่จะใช้องค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรที่มีพันธมิตรของเขาในการเข้ามาช่วยเจรจากับเรานะครับก็ควรจะเป็นกังวลพอสมควรว่าก็ไม่อยากให้คณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดนะครับหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
15: ครับ
16: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการได้เสียในแง่ของข้อสรุปจริงๆนะครับในพื้นที่แต่ว่าอาจจะมีหลักการอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราและกัมพูชาเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องระวังให้ดีแล้วก็ต้องทำงานให้ผลักดันให้มีข้อสรุปที่เป็นหลักการว่าเราจะได้เปรียบนะครับกัมพูชาไม่สามารถลากเส้นเกินเลยแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์อย่างเช่นของเกาะกูดของพื้นที่ทางทะเลจำนวนมากนะครับมากเกินกว่ากฎหมายทางทะเลมาอนุญาตให้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะให้กรรมการวางมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยลดทอนการอ้างกรรมสิทธิ์จำนวนมากในทะเลครับ
15: ครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าในการเข้าสู่กระบวนการนี้จะมีการเลือกผู้ประนอมมาฝั่งละ2คนแล้วก็จะมีคณะกรรมการจาก5ประเทศถูกไหมครับในผู้ประนอมที่ฝั่งกัมพูชาเขาได้เปิดเผยมาแล้วทั้ง2ท่านเนี่ยน่ากังวลไหมสำหรับฝ่ายไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะเลือกผู้ประนอมแบบไหนหรืออาจารย์มีอยู่ในใจไหมครับว่าควรเป็นท่านไหนที่จะมาทัดเทียมกับ2ท่านของกัมพูชาครับผม
16: ครับจริงๆคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศหรือว่าด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าน่ากังวลเหมือนกับพวกเราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะทำตามระบบนะครับแล้วก็มีกรอบกติกาอยู่ชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงไปใช้ว่ามีความท้าทายสูงนะครับหรือว่าอาจจะยากลำบากมากกว่าขั้นตอนปกตินะครับถ้าหากว่าผู้เชี่ยวชาญของคนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยชนะคดีแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราถ้าทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นสองคนนี้จริงจังเราก็ต้องหาผู้ที่ปรึกษาหรือผู้แทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอยู่ในคดี
15: ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
16: ใกล้เคียงกันนะครับและคดีเหล่านี้ก็มีไม่มากนะครับเข้าใจว่าในรอบ10กว่าปีก็แค่มีแค่คดีนี้ที่ชัดเจนนะครับของออสเตรเลียจากตีมอร์เลสเต้แต่ทั้งหมดเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องที่คนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะค่อนข้างสูงมากนะครับในบางกรณีในอดีตของบางประเทศเนี่ยว่าจะเป็นจำนวนนะครับหลายสิบล้านนะครับอันนี้ก็คงต้องดูให้ดีของเรายังไม่แน่ชัดว่าจะเสนอใคร
15: ค่า
16: ใช้จ่ายจะเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณของประเทศนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการภาคบังคับยกเว้นว่าเราจะถอนตัวจากอนุสัญญาซึ่งขณะนี้เราก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะถอนตัวในเมื่อคดีกำลังเดินอยู่แล้วก็ในแง่ของความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดนก็มีไม่มากนะครับในแง่ของการประนอมในชั้นนี้นะครับ
15: อาจารย์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองเจตนาของกัมพูชาครับผมในการนำไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับยังไงบ้างครับว่าเป็นไปเพื่อการเมืองภายในที่กำลังจะเลือกตั้งหรือว่าต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันจริง
16: ๆครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าอาจจะทราบอยู่แล้วว่าการเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนหรือว่าปักปันนะครับชายแดนนะครับของไทยกับกัมพูชาเนี่ยสำเร็จมาใน2ใน3แล้วนะครับทางบกแล้วก็มีข้อตกลงว่าใช้ทุกแผนที่แล้วก็มาวัดกันแบบใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใช้ระบบดาวเทียมใช้การเดินเท้าสำรวจรังวัดแล้วก็เอามาเจรจากันก็สำเร็จไป2ใน3นะคร
15: ับผม
16: แต่เหตุผลอะไรที่ทำให้ตรงนั้นชะงักแล้วกลับมาเผชิญหน้ากันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกลับไปยึดแผนที่ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำตามข้อตกลงเดิมที่สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองไปว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงหลังๆนะครับมีเรื่องของการบทสนทนาของผู้นำนะครับมีเรื่องของการกล่าวหากันและในสุดก็ทำสงครามหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในรอบ75ปีนะครับแล้วก็มีการปิดด่านซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดประชาชนของทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็กังวลรุนแรงขนาดนี้นะครับ
15: ครับ
16: เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเป็นสัญญาณให้ฝ่ายการเมืองต้องหันมาหากันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเพื่อลดระดับความรุนแรงตรงนี้ลง
15: เ
16: พื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีการยกเลิกข้อตกลงมีการไปเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆทั้งในอันคลอสทั้งในสามโลกทั้งในสหประชาชาติเหมือนเดิมและจะมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็หลายข้อสังเกตนะคร
15: ับ
16: ที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาทวิภาคีหรือว่า2ต่อ2ถ้าทำได้กระบวนการประนอม ก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้สำคัญศาลโลกสหประชาชาติก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าทุกองค์กรก็อยากจะให้คู่กรณีตกลงกันเองก่อน
15: ใช่ใช่ครับ
16: ครับ
15: ครับผมก็วันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ไทยกัมพูชากำลังจะเข้าร่วมกันได้มากขึ้นครับผมอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำครับผมว่าต้องติดตามแต่ก็อย่ากังวลจนเกินไปครับผมพอเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีทางออกที่ดีให้กับทั้งสองประเทศไม่มีใครอยากให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในโลกแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับ

0: การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
1: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือเวทีเสวนาอนาคตอาเซียนซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามที่ดำเนินการมาแล้ว2ปีและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟ้นที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นการจับมือเพื่อเติบโตไปด้วยกันทางด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งทางการค้าของไทยแต่ในมุมมองของรัฐบาลไทยวันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้น
5: ในมิติหนึ่งเราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่วันนี้เราต้องมองให้ไกลไปกว่านี้เราต้องหาจุดที่มันสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันได้สินค้าหลายตัวอย่างสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายเวียดนามอาจจะทำได้ดีบางชิ้นส่วนเราทำได้ดีบางชิ้นส่วนถ้ามันประสานอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแล้วส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะทำให้สินค้าของสองประเทศเนี่ยขายได้และมีมูลค่ามากขึ้นค่ะรวมถึงในหลายๆเรื่องนะคะเวียดนามก็มีจุดแข็งเราก็มีจุดแข็งถ้ามาร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดที่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเรื่องพลังงานมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะก็อยากให้เวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้อยู่ในจุดที่มันสมดุลกันมากขึ้นด้วยค่ะ
4: นอกเหนือจากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนร่วมกันแล้วความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเช่นการลงนามความร่วมมือกับสายการบินเวียดเจ็ตในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่อุตภาก็เป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันใน3มิติสำคัญมิติแรกคือสันติภาพในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนอกภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมิติที่2คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและมิติที่3ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดคือมิติด้านประชาชนที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ไม่ให้เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงแม้ว่าในปัจจุบันการประชุมนี้จะยังเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายความร่วมมือเป็นอาเซียนบวกเนื่องจากศักย

0: ภาพของภูมิภาคนี้อยู่ในเรดาร์ที่ประชาสังคมโลกกำลังจับตาการเดินทางเยือนเวียดนามและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมของผู้นำไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งเพื่อให้ขุมพลังอาเซียนมีอำนาจต่อรองและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบให้ได้โดยเร็วติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: เป็นเวลา3เดือนแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนต่อเนื่องเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายปานเทพกัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจึงเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรัดให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเสนอให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์และกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7เหรียญต่อบาร์เรลหรือ1บาท42สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะช่วยลดราคาน้ำมันลงลิตรละ8ถึง18บาทโดยปัจจุบันภาพรวมการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วประเทศอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 ล้านบาท
4: ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงและหยุดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบิดเบือนราคาน้ำมันชีวภาพและน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเพื่อมิให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขอให้มีความจริงใจในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
3: ด้านนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทบทวนค่าการกลั่นค่าการตลาดและราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นพร้อมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
5: ทางกบน.เนี่ยได้บรรจุวาระเรื่องการปรับสถานะเงินกองทุนปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยใช้เงินประมาณการก็เลยทำให้สถานะเงินกองทุนเนี่ยอาจจะติดลบมากอันที่2เนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท่านปลัดเนี่ยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรายชื่อแล้วก็จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเดือนมีนาคมที่มีเข้าข่ายในเรื่องของการกักตุนเก็งกำไรนะคะ
3: ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งค่าโดยสารสาธารณะและราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนและหลายภาคส่วนจับตาว่าภาครัฐจะมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเพราะหากการแก้ปัญหาล่าช้าประชาชนอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนันทิตาสุปาโลรายงาน
6: จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกรู้ทันข่าวก่อนใครเช็คให้ชัวร์ทุกเรื่องรอบตัว
7: ท่านทหารมีรอยสักนอกร่มผ้าผิดวินัยและขาดคุณสมบัติรับราชการจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกองทัพบกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรอยสักของกำลังพลที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลของกองทัพบกอนุโลมเฉพาะผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาจะสามารถเข้ารับราชการได้กรณีที่มีรอยสักนอกร่มผ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 2. กรมกำลังพลทหารบกอนุโลมให้กำลังพลมีรอยสักได้เฉพาะในร่มผ้าเท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจมีกำลังพลไปดำเนินการสักภายหลังจากเข้ารับราชการแล้วทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีลห้าสังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
23: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา 9:00 นค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็เป็นภารกิจนะคะของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะที่มีกําหนดการตรวจเขาเรียกว่าตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมนะคะก็จะมีภารกิจวันนี้นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะเวลา 9:10 นก็คืออีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของภารกิจนะคะตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างทางขับขนานและเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำซีเพลนนะคะของบมจ.ขออภัยค่ะบจก.ไทยซีเพลนนะคะและบจก.สยามซีเพลนนะคะณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยท่านก็จะไปเยี่ยมชมจุดวางทุ่นนะคะสําหรับจอดเครื่องบินน้ํานะคะบริเวณหาดทับแขกนะคะอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยท่านก็จะประชุมรับฟังบรรยายสรุปค่ะจากหน่วยงานในสังกัดนะคะที่ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะแล้วก็จะมีการประชุมหารือนะคะแนวทางการเปิดให้บริการนะคะของเครื่องบินน้ําซีเพลนนะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือเรื่องราวของภารกิจนะคะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ค่ะที่จะเดินทางลงมาที่จังหวัดกระบี่เราภายในวันนี้นะคะก็ท่านก็จะมีภารกิจทั้งวันเลยนะคะเรื่องราวต่อมาค่ะวันก่อนฝนได้เชิญท่านเกษตรจังหวัดกระบี่มานั่งพูดคุยเรื่องนี้แล้วนะคะก็คือเรื่องราวของอ้อขอไปคุณผู้ฟังเรื่องของการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ที่ตลาดเกษตรนะคะตลาดเก่านะคุณผู้ฟังนะคะก็เตรียมช็อปกันได้เลยสําหรับทุเรียนพื้นบ้านและทุเรียนพันธุ์ดีเมืองกระบี่นะคะโดยในงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้นะคะที่ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่นะคะทางสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ได้นําแปลงใหญ่ทุเรียนเขาพนมเบญจาค่ะแล้วก็เครือข่ายเนี่ยนําทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนเบญจพรรณนะคะมาให้ช็อปชิมนะคะด้วยราคาเนี่ยจะอยู่ที่น้ําดําค่ะโชอี้เนี่ย180บาทต่อกิโลกรัมมูซันคิงนะคะ150บาทต่อกิโลกรัมหมอนทอง120บาทต่อกิโลกรัมพวงมณี100บาทต่อกิโลกรัมนะคะท่านสามารถไปเลือกชมชิมช็อปกันได้นะคะสําหรับทุเรียนพันธุ์ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้ก็จะมีการประกวดทุเรียนนะคะพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นเมืองอย่าใช้คําว่าพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นเมืองนะคะของจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาต้องบอกเลยว่าเป็นทุเรียนบ้านเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกทุเรียนบ้านเราไม่แพ้จังหวัดใดในประเทศใช้คําผิดอีกละนะคะไม่แพ้จังหวัดใดในประเทศนะคะต้องบอกเลยว่าทุเรียนกระบี่เนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะคะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนพื้นเมืองบ้านเราเป็นยังไงต้องไปช็อปชิมชมกันนะคะที่งานประกวดทุเรียนวันนี้แล้วเราก็จะได้รู้กันด้วยว่าทุเรียนนะคะพันน้ําเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ฝนอาจจะแบบตกๆหยุดๆนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเวลาตกก็ตกหนักเลยนะคะบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีผลถึงขั้นแบบว่าทําให้น้ําท่วมกันได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าจากสถานการณ์นะคะความคืบหน้านะคะในการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะเฝ้าระวัง

ก็รับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษานะคะว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าปภ.นะคะก็พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ําท่วมฉับพลันเนี่ยในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีค่ะจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีนะคะโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งแล้วก็มีเด็กนักเรียนค่ะได้รับผลกระทบกว่า 1.6 แสนคนนะคะแล้วก็ยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานค่ะจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกแล้วก็ออกมาตรการระยะสั้นนะคะคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะคะให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาค่ะประเมินความเสี่ยงแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์แล้วก็ออนดีมานด์นะคะตามความเหมาะสมขณะเดียวกันนะคะให้ครูผู้สอนเนี่ยผ่อนปรนการส่งการบ้านแล้วก็การสอบในช่วงวิกฤตนะคะเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดด้วยนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาค่ะจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนนะคะเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีที่จะต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่ค่ะให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์แบบผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะคะเพื่ออนุมัติถุงยังชีพแล้วก็ของจําเป็นได้แบบทันท่วงทีโดยรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการชี้แจงถึงมาตรการระยะยาวนะคะว่าจะเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างและการสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวรโดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติค่ะให้เร่งจัดทําแผนสอบชดเชยจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทนส่วนที่เสียหายแล้วก็ประสานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษาส่งทีมช่างเข้าซ่อมแซมทันทีจากนั้นให้สถานศึกษาค่ะรายงานความเสียหายของอาคารเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากสปท.ตามระเบียบวาระเร่งด่วนรวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่ฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงกันสักครู่นึงค่ะ

0: ชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะพื้นป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่า ถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาเลือกไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทําไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

วันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากา

0: เดินไปส่งเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนนี่การสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิประชาชนรายใดทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้อัติพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรมพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแม่นยำโปร่งใสและลดปัญหาการตกหล่นเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างแท้จริงปภิชญานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งออกประกาศเตือนพบแมงกระพุนหัวขวดพิษร้ายแรงที่หาดบางสักบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาน
3: ายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเปิดเผยว่าพื้นที่ชายหาดบางสักและชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสถานการณ์คลื่นลมแรงมีการพัดพาเอาแมงกระพุนหัวขวดซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้ามาเกยตื้นบนผืนทรายและลอยอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมากจึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดรวมถึงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้หากพบวัตถุคล้ายวุ้นสีฟ้าหรือสีม่วงบนชายหาดห้ามจับหรือเหยียบโดยเด็ดขาดทั้งนี้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับพิษจากแมงกระพุนหัวขวดให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูบริเวณบาดแผลห้ามล้างบาดแผลด้วยน้ำจืดหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วนฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
7: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
8: เพราะทุกศาสนา

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9นาฬิกา10นาทีหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีกันในเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองทักทายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่าและจังหวัดระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะทักทายทั่วๆทีเดียวเรามีวิทยุออนไลน์กันด้วยค่ะคลิกลิงก์ได้เลยนะคะที่เพจสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทระนอง AM 783กิโลเฮิรตซ์กันด้วยท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ชี้แจงกรณีแผ่นดินไหวเหตุการณ์นี้นะคะข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติขนาด 8.2 ภายหลังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าขนาดแผ่นดินไหวที่อัปเดตล่าสุดค่ะอยู่ที่7.8 นะคะการอัปเดตข้อมูลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางวิชาการตามมาตรฐานสากลเพื่อที่จะให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลการตรวจวัดเพิ่มเติมค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าอย่าได้ตื่นตระหนกและขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันกันด้วยนะคะข้อมูลนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลปัจจุบันล่าสุดนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลเมื่อ47นาทีที่แล้วหรือเมื่อเวลา 8:31 นาทีนะคะหยิบข่าวนี้มาฝากกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเผื่อที่ว่าท่านไปเจอนะคะข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอภิสราก็เลยหยิบข่าวจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนั่นคือกรมอุตุนิยมวิทยาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันท่านผู้ฟังคะอภิสราขอนำเรียนอีกนิดนึงนะคะว่าในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้อดใจรอสักนิดนึงวันนี้ท่านจัดหางานจังหวัดระนองท่านจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของในภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองแล้วก็ในภารกิจของกรมการจัดหางานกันด้วยนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวอดใจรอกันในช่วงเวลา 9:30 นาทีนะคะมาดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังนะคะเรามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่ระนองตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงบ้างเล็กน้อยแล้วล่ะนะผู้ฟังแต่บางช่วงนี่ก็ตกหนักกันเลยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังนะคะในทุกเส้นทางทีเดียวโค้งต่างๆนะคะหรือว่าจุดที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนนี่ก็เพิ่มความระมัดระวังกันเอาละค่ะในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะมาดูเรื่องของคลื่นลมสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดิมเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดิมเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเรามาดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะคะแต่สำหรับเหตุการณ์ที่อภิสราได้แจ้งของฟิลิปปินส์นี่คือหลังจากที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปเหตุการณ์ตรงนี้ไว้แล้วนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็เลยนำมาเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นี่ก็จะไปนำรวมในพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้กันนะคะเรามาดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังในการตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ขนาด 2.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะท่านผู้ฟังก็นำข่าวรายงานอากาศมาฝากกันนะคะมาเสิร์ฟกันในช่วงเช้าๆกับรายการอันดามันวันนี้สักครู่เดียวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
5: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะมีข่าวสารนะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน4จังหวัดมาฝากกันนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองค่ะคือก็ได้มีการนำคณะคนพิการและผู้ดูแลร่วมโครงการร้อยดวงใจพาคนพิการมาใกล้แม่สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียมนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงวันที่4ถึงวันที่6มิถุนายนที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการโรงงานปีคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรีค่ะรวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีกันด้วยนะคะมีคณะที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ค่ะ160คนนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติโดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างที่8ถึง12มิถุนายนนี้นะคะซึ่งทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้เต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจนะคะสำหรับผู้สนใจก็จะเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีการพักแบบแคมปิ้งและการพักในของพื้นที่ของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20ท่านโดยการสนใจโทรนะคะลงทะเบียนด้วยตนเองเลย076 679-136 ค่ะท่านผู้ฟังคะสักครู่เดียวนะคะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในเรื่องของภารกิจต่างๆของกรมการจัดหางานโดยท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงถัดไปจะพาไปพูดคุยกันในช่วงเปิดอกถกประเด็นค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะขอทักทายท่านผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามรับชมทาง Facebook Live ของเรานะคะเพจสวทรนอง FM 107.25 MHz กันด้วยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังอภิสราก็ได้เกริ่นให้ทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับท่านจัดหางานจังหวัดระนองค่ะค่ะวันนี้ก็ขอทักทายนะคะสวัสดีนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองนะคะสวัสดีค่ะค่ะในภารกิจต่างๆนะคะก็ระนองก็ถือว่าเป็นเมืองด่านหน้านะท่านนะตรงนี้ชายแดนนะคะแล้วก็ในเรื่องของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยในภารกิจต่างๆของท่านนี่มีเยอะแยะเลยนะคะค่ะก็อยากจะให้ท่านได้เล่าถึงภารกิจในภาพรวมกันก่อนก็ได้ค่ะ
2: ค่ะค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะจะมีแรงงานนะคะอยู่ประมาณ140,000กว่าคนนะคะในภาพรวมของแรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเสีย 46,857 คนนะคะส่วนใหญ่จะประกอบกิจการทำงานในภาคของเกษตรนะคะต่อเนื่องประมงนะคะก่อสร้างนะคะซึ่งกิจการเหล่านี้ค่ะเป็นกิจการที่มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่าเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นนะคะที่เราเรียกว่า 3D นะคะ คือ Dangerous Dirty นะคะแล้วก็เป็นงานที่คนไทยไม่ทำแล้วนะคะค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนตรงนี้นี่คือท่านดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการของแรงงานต่างด้าวแล้วก็ในส่วนอื่นๆนี่ก็ทราบมาว่าท่านก็ทีมงานของท่านก็ได้ลงพื้นที
2: ่ใช่ค่ะ
1: ค่ะตรวจสอบ
2: นะคะตรวจสอบและจับกลุ่มดำเนินคดีสำหรับคนที่กระทำความผิดนะคะการกระทำความผิดนะคะส่วนใหญ่จะมี2รูปแบบค่ะก
1: ็
2: คือการทำงานที่นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ให้ทำนะ
1: คะ
2: ตามที่ทราบกันอยู่ก็คือต่างด้าว3สัญชาตินะคะอันนี้เราพูดถึง3สัญชาติก่อนเข้ามาส่วนใหญ่จะให้ทำในตำแหน่งประเภทงานกรรมกรนะคะคำว่ากรรมกรก็คือแบกยกหามใช้แรงกายนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของงานบ้านนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศด้วยกันนะคะ2ตำแหน่งงานนี้ส่วนใหญ่นายจ้างจะเข้าใจผิดว่าเมื่อเรามีใบอนุญาตทำงานแล้วเราสามารถให้คนต่างด้าวทำงานได้ทุกประเภทโดยข้อเท็จจริงแล้วสามารถทำงานได้แค่กรรมกรนะคะขอกรรมกรก็ต้องทำกรรมกรของานบ้านก็ต้องเป็นงานบ้านนะคะถ้าทำนอกเหนือจากสิทธิ์ที่บอกนั้นก็คือเป็นการกระทำความผิดนะคะกับอีกความผิดหนึ่งก็คือทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเลยนะคะส่วนใหญ่คนต่างด้าวกลุ่มนี้จะเข้ามาแถบชายแดนพี่น้องแรงงานเราอะค่ะส่วนใหญ่เข้ามาเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติหรือเยี่ยมพี่น้องเข้ามาเที่ยวพอเห็นช่องทางนะคะก็คิดว่าตัวเองทำงานได้ก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆรับปูรับปลามาแกะที่บ้านนะคะถือว่าเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดมีแค่2อย่างนะคะแล้วยังมีความผิดปลีกย่อยซึ่งเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะคะก็ปรับเหมือนกับคนไทยอะค่ะเช่นไม่พกใบอนุญาตก็มีความผิดในการทำงานค่ะ
1: ค่ะคืออาจจะมองว่าเล็กๆน้อยๆตรงนี้คือจริงๆแล้วนี่ถ้าหากว่าก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตก
2: ็
1: ถือว่าผิดกฎหมายของกฎหมายแรงงานของไทยกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของระนองนะคะเองนี่ก็มีแรงงานกี่กลุ่มคะก็ทราบมาว่ามีตามมาตรา64ด้วยใช่ไหมคะท่านแล้วก็มีกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามากลุ่มอื่นๆด้วยนะคะ
2: ก็ขออธิบายนะคะว่าคนต่างด้าวนะคะหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในระนองค่ะพอพูดถึงแรงงานต่างด้าวกับคนต่างด้าวคนต่างประเทศอย่างเช่นในแถบยุโรปเขาจะถามเขาว่าทำไมเรียกเขาแรงงานเขาคนต่างด้าวเข้ามาทำงานนะคะก็เป็นคนต่างด้าวนะคะเข้ามาทำงานส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองจะมี6กลุ่มนะคะกล
1: ุ่
2: มมาตรา59ก็จะเป็นกลุ่มต่างด้าวทักษะอย่างเช่นครูนะคะผู้ประสานงานการตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็มีคนที่มาควบคุมในเครื่องจักรนะคะที่คนไทยไม่สามารถทำได้แล้วก็กลุ่มคนต่างด้าว BOI นะคะซึ่งกลุ่มนี้ในระนองมีแค่1คนนะคะเป็นกลุ่มเป็นส่งเสริมการลงทุนนะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา59เรียกว่า MOU นะคะเข้ามาโดยความตกลงระหว่างประเทศนะคะหรือที่เรียกว่าเมียนมา3สัญชาตินะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา64กลุ่มคนต่างด้าวเช้าไปเย็นกลับนะคะที่เรียกว่าทำงานตามฤดูกาลนะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา 63/1 นะคะวงเล็บ2 นะคะกลุ่มที่มีบัตรเลขศูนย์นะคะส่วนใหญ่เข้าใจว่าไม่ต้องขออนุญาตทำงานนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีความรู้จริงๆนะคะเป็นกลุ่มที่รอพิสูจน์สัญชาตินะคะถัดมาเป็นกลุ่มต่างด้าวตามมติครม.กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะคะจะมีอยู่ประมาณ 42,000 เศษนะคะในระนองค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็มาพูดถึงในกลุ่มที่จะต้องนะคะมีการยื่นใบอนุญาตผ่าน e-work permit กันคือจะต้องเป็นทุกกลุ่มไหมหรือว่าเฉพาะกลุ่มล่าสุดที่กลุ่มใหญ่ที่สุดก็ได
2: ้เดี๋ยวก็จะอธิบายกระบวนงานของ e-work permit ก่อนนะคะถามว่าทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มค่
1: ะ
2: เพราะว่ากระบวนงาน e-work permit เรามี8กระบวนงานในการ1ขอรับคำว่าขอรับหมายถึงว่ากลุ่มที่เป็นคนใหม่อย่างเช่นมาตรา64เดินทางเข้ามาจากเกาะ2เพื่อขออนุญาตทำงานเราเรียกว่าขอรับกลุ่มคนต่างด้าวมาเลเซียเข้ามาทำงานเราเรียกว่าขอรับนะคะขอรับใบอนุญาตทำงานพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มคนใหม่นะคะอันนี้เป็นกระบวนงานที่1ทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องขอใบอนุญาตทำงานเข้าพงกระบวนงานขอรับใบอนุญาตทำงานถัดมาเป็นขอต่อนะคะกับขอขยายขอต่อก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานเดิมอยู่แล้วก็มาขอต่อก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด30วันนะคะเน้นย้ำขอก่อน30วันจะไปขอล่วงหน้า60วันไม่ได้นะคะหลายคนบอกว่าอยากจะขอค่ะเพราะว่าวีซ่าใกล้จะหมดเพราะฉะนั้นก็ขอต่อแต่ภายใต้เงื่อนไข30วันค่ะเน้นย้ำถัดมาเป็นขอใบแทนในกรณีที่ใบอนุญาตทำงานหายตกหล่นชำรุดนะคะก็ไปแจ้งความก็มาขอใบแทนถัดมาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายการขอเปลี่ยนแปลงรายการคืออะไรเป็นการขอเปลี่ยนนายจ้างขอเปลี่ยนประเภทงานอย่างเช่นกรรมกรจะขอเป็นช่างนะคะก็จะขอเป็นขายของหน้าร้านนะคะซึ่งมีเงื่อนกฎหมายมีข้อกำหนดให้อยู่นะคะอันนี้เป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายการนะคะถัดมาเป็นการขอแจ้งเข้าการทำงานขอเปลี่ยนเสร็จแล้วกฎหมายบังคับว่าขอเปลี่ยนแล้วต้องแจ้งเข้าภายใน15วันนะคะกระบวนงานที่5ถัดมาเป็นการแจ้งออกนะคะตรงนี้นายจ้างเป็นคนแจ้งออกให้นะคะเมื่อคนต่างด้าวออกจากบ้านหลังจาก15วันถ้าไม่แจ้งออกคนนายจ้างก็มีความผิดนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการบริหารจัดการทั้งฝั่งรัฐฝั่งนายจ้างและคนต่างด้าวนะคะถัดมาเป็นการแจ้งส่งมอบคนต่างด้าวตาม MOU เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศนะคะก็ต้องแจ้งกับนายทะเบียนให้ทราบภายใน15วันเช่นเดียวกันนะคะถัดมาเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตทำงานตรงนี้จะมีเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอย่างเดียวอย่างเช่นคนต่างด้าวติดยาเสพติดศาลพิพากษาสิ้นสุดก็เพิกถอนค่ะมิงั้นเดี๋ยวไปขอต่อขอเปลี่ยนก็เป็นปัญหาอีกหรือคนต่างด้าวสิ้นผลกฎหมายเราก็ต้องเพิกถอนค่ะอันนี้เป็นกระบวนงานสุดท้ายในการเพิกถอนค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ในภารกิจตรงนี้นี่คือจริงๆแล้วนี่ดูแลทั้งหมดทุกกลุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมานี่มี

0: มีการแก้ปัญหาในระนองเราแก้ปัญหาจนเรียกว่า 98% เกือบสิ้นสุดนะคะแต่ความโชคดีของระนองคือถ้าใบอนุญาตทำงานหมดหรือสิ้นสุดเดินทางกลับประเทศไปเข้าทำงานมาตามมาตรา464นะคะซึ่งเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องเหล่านั้นได้แต่จังหวัดอื่นๆที่ไม่มีอะค่ะก็ต้องเดินทางกลับประเทศหรือเรียกง่ายๆว่ากลับเสร็จแล้วก็ต้องรอมติครม.เปิดใหม่อีกรอบนึงนะคะข้อขัดข้องส่วนใหญ่ก็คือนายจ้างต้องติดตามในระบบอะค่ะเหมือนว่าเวลาเรายื่นอะไรไปในระบบเราก็ต้องดูว่าสิ้นสุดเสร็จสิ้นไหมอย่ายื่นแล้วอย่ายื่นแค่เสร็จแต่ต้องให้สำเร็จในกระบวนงานนะคะอย่างเช่นเราขอต่อสิ่งที่เราต้องดูก็คือ 1. ได้ไปต่อใบอนุญาตทำงานอยู่ระหว่างทางต้องไปทำหนังสือเดินทางต้องไปตีวีซ่าต้องไปทำผลิตบัตรให้เรียบร้อยจึงจะสิ้นสุดกระบวนงานนะคะตามประกาศกระทรวงแรงงานและประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดรายละเอียดตรงนี้นี่ก็ดำเนินการe-work permit ผ่านเว็บไซต์แล้วก็จะต้องมีการติดตามคือถ้าทำในคราวเดียวในวันเดียวนี
0: ่ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จ
0: ไม่เสร็จค่ะเพราะว่าการทำงานนะคะเมื่อยื่นนายทะเบียนเสร็จใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พอนายทะเบียนอนุมัติก็ต้องไปนัดผลิตบัตรผลิตบัตรเสร็จก็ไปทำหนังสือเดินทางหรือเสร็จแล้วก็ไปตีวีซ่าหรือทำ CI ค่ะแล้วจึงเอาเอกสารเข้าระบบนั่นคือสิ้นสุดเพราะว่าการที่จะทำหนังสือเดินทางหรือ CI ก็ต้องอยู่ที่ประเทศต้นทางว่าเขามีความตกลงจะเข้ามาวันไหนปัจจุบันศูนย์ CI เปิดอยู่ที่สุราษฎร์นะ
1: คะ
0: ชลบุรีเชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่สงขลานะคะก็สามารถเดินทางไปทำได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะคะยกเว้นระนองระนองนี่ก็ถือว่าเขาโชคดีละ
0: เขาโชคดี
1: คือถ้าเกิดว่าเกิดการหลุดระบบออกไปนี่สามารถที่จะกลับประเทศต้นทางแล้วก็เดินทางเข้ามาใหม
0: ่
1: ก็อาจจะใช้มาตรา64ก่อนนะคะเพื่อที่เป็นการแก้ไขตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ท่านฝากสักนิดหนึ่งนะคะถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการนะคะในเรื่องของการติดตามทุกขั้นตอนตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะตอนนี้การต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมติครม.นะคะทุกมติสิ้นสุดแล้วซึ่งอยู่ในกระบวนงานของการทำหนังสือเดินทางแล้วก็ลงตราวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้จะเหลือแค่2มตินะคะที่จะต้องไปจัดทำหนังสือเดินทางและตรวจลงตราวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรมีมติวันที่11พ.ย. 68นะคะซึ่งท่านจะต้องไปดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือ CI และดำเนินการตีวีซ่าแล้วเสร็จก่อน31กรกฎาคม2569มิฉะนั้นคนต่างด้าวก็ดำเนินการไม่สิ้นสุดก็เป็นการสิ้นสุดใบอนุญาตทำงานกับอีกมติหนึ่งคือมติวันที่2ธันวานะคะที่จะต้องไปดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือ CI ให้แล้วเสร็จนะคะแล้วตรวจลงตราวีซ่าภายใน28กันยา69นะคะให้แล้วเสร็จนะคะจึงจะมีสิทธิ์ทำงานดำเนินการได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าวันสุดท้ายคือ28กันยาปี2569ทั้ง2มติเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมที่ออกมาเมื่อปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะท่านแล้วตอนนี้ในส่วนของระนองนี่ตอนนี้ก็แล้วเสร็จไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะท่าน
0: ก็ประมาณ 80-90% นะคะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่คนละนองนะคะจะมีความกระตือรือร้นนะคะในการทำหนังสือเดินทางแล้วก็ CI นะคะอันนี้เราไม่น่าเป็นห่วงนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกมติอะค่ะถ้าจะหลุดจากระบบก็ไม่เกิน30นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ในกรณีที่แรงงานประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานต่างด้าวนี่เขาจะไปทำงานที่จังหวัดอื่นๆนี้ต้องผ่านช่องทางนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะคือจริงๆแล้วถ้าหากว่ามาตรา64เรามีข้อกำหนดว่าจะอยู่ได้เฉพาะในอำเภอเมือง
0: ใช่ค่ะไม่เกิน50กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: ของระนองเพราะฉะนั้นกาญจนบุรีไปไม่ได
1: ้
0: กาญจนบุรีนี่เกิน50กิโลเมตรตามความตกลงระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในขั้นตอนที่ว่าเขาอ่ะยกตัวอย่างเขาจะไปทำงานที่ชุมพรตรงนี้เนี่ยคือเขาเข้ามาทางนี้นี่จะต้องมีนายจ้างรองรับอยู่แล้วปลายทางอย่างนั้นใช่ไหมคะท่าน
0: ค่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงการจะไปทำงานจังหวัดอื่นเราเรียกว่าการเปลี่ยนนายจ้างเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนายจ้างทำได้มติครม.เท่านั้นมาตรา64เดินทางออกจังหวัดนองไม่ได้นะคะผิดกฎหมายทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนนายจ้างไปทำชุมพรพังงากระบี่ภูเก็ตใน จังหวัดของประเทศไทยเราเรียกว่าเปลี่ยน

0: จ้างโดยเปลี่ยนที่ในระบบ e-work permit นะคะสามารถยื่นได้ทุกจังหวัดนะคะนายทะเบียนแต่ละจังหวัดก็จะทำการอนุมัตินะคะเมื่อเปลี่ยนนายจ้างเสร็จแล้วก็ดำเนินการแจ้งเข้าภายใน15วันเป็นการสิ้นสุดสามารถทำงานได้ถูกกฎหมายแล้วก็ในการผลิตบัตรก็ไม่ต้องผลิตถ้าจะนัดก็คือนัดเพื่อที่จะผลิตปรับเปลี่ยนหน้าบัตรนะคะหรือหลังบัตรตัวไหนที่ไม่กระทบหน้าบัตรก็ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแต่ตัวไหนที่กระทบก็เปลี่ยนแปลงรายการค่ะ
1: ค่ะค่ะคือตรงนี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารไหมซึ่งจริงๆนี้ท่านก็มีล่ามอยู
0: ่
1: ประจำสำนักงานนะ
0: คะ
1: ในการดูแลตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆนะคะก็ทราบว่าวันนี้ท่านก็มีหลายๆเรื่องที่จะมาพูดคุยทำความเข้าใจกับนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการแล้วก็แรงงานต่างด้าวกันด้วยนะคะซึ่งในเพจ Facebook ของเรานี่ก็จะมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก็ติดตามกันอยู่ด้วยนะคะท่านก็มีอะไรท่านก็ฝากตรงนี้ได้เลยนะคะท่านในเรื่องถัดไปที่เราจะคุยกันนั่นคือข้อกฎหมายต่างๆเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันบ้างแล้วในเรื่องงานที่คนต่างด้าวห้ามทำท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะท่าน
0: ค่ะค่ะการทำงานของคนต่างด้าวนะคะโดยปกติเหมือนที่บอกในช่วงแรกนะคะว่าทำได้แค่กรรมกรกับงานบ้านนะคะแต่เมื่อทำงานมานานๆ นะคะด้วยความที่เราก็เข้าใจนายจ้างขาดแคลนแรงงานเมื่อวานก็อ่านข่าวนะคะที่ชลบุรีน
1: ะ
0: ต่างด้าวทำงานในร้านทำเบาะนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะทำไปทำมานายจ้างก็ด้วยความที่ไว้ใจแล้วก็ทำงานอยู่นานก็ให้ประกอบทำเบาะทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่10ทำไปทำมากลายเป็นช่างทำเบาะแล้วก็หนีนายจ้างไปเปิดร้านเป็นช่างทำเบาะเสียเองนะคะตัวนี้ทำไม่ได้นะคะแต่ด้วยความที่นายจ้างสงสารนะคะว่าเมื่ออยู่ในนี้แล้วอยู่ในงานก็ให้ทำเป็นช่างเสียซึ่งทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสงสารนำมาซึ่งการแย่งอาชีพของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นงานห้ามของคนต่างด้าวมี4บัญชีนะคะในบัญชีแรกก็คืองามโดยเด็ดขาดที่เราพบเจอในจังหวัดนองก็จะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์นะคะด้วยนายจ้างบอกว่าโอ้คนไทยเลือกงานขี้เกียจรอนานทำงานเช้ามาก็หายสายมาก็ไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าท่านให้เขาทำบ่อยๆนะคะเขาจะเกิดการเป็นแย่งอาชีพนะคะเขาอาจจะไปซื้อวัตถุดิบหรือผลิตเองนะคะขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะงานนวดงานช่างเสริมสวยนะคะงานเสมียนตรานะคะที่ท่านเห็นว่าอยู่ในโรงงานให้เขาติดต่อคนต่างด้าวเองตรงนี้ก่อให้เกิดการแย่งอาชีพในอนาคตนะคะเราอย่ามองว่าอ๋อมันขาดแคลนแรงงานภาครัฐต้องเข้าใจนะว่าจะไม่ให้เขาทำจ้างมาแค่นี้ทำแค่นี้เราก็เลยนายจ้างก็เลยให้ทำตลอดทุกกระบวนงานต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเมื่อเขามีความเข้มแข็งเขาก็ชักชวนกลุ่มเขาไปทำนะคะเมื่อถามว่าทุกวันนี้ค่ะนโยบายของท่านผู้ว่านะคะให้ปราบนะคะการทำผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะโดยผู้ว่ามีนโยบายอย่างชัดเจนนะคะว่าเมื่อทำผิดก็ต้องดำเนินคดีนะคะอย่างเช่นงานห้ามอีกตัวหนึ่งก็บัญชี3เป็นช่างก่อสร้างนะคะที่เป็นช่างก่อสร้างช่างกระเบื้องนะคะเมื่อเราตรวจจับนะคะพบค่อนข้างเยอะที่มีกระทำความผิดเราก็จับนะคะทุกวันนี้สาเหตุอะไรคะเขาไปแย่งอาชีพคนไทยไปรับเหมาเองค่ะท่านทุกวันนี้เมียนมาไปรับเหมาเองแล้วเราต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยอาจจะมีความรู้ในเรื่องของช่างก่อสร้างน้อยลงเพราะอาจจะมองเห็นว่างานเหล่านี้เป็นงานหนักแล้วก็ใช้เวลาในการทำงานนานแต่ค่าแรงก็อาจจะน้อยคนเมียนมาก็เลยไปเหมากันเองเราก็จับเป็นไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะค่ะเป็นงานห้ามโดยเด็ดขาดนะคะเหมารับก่อสร้างอีกบัญชีหนึ่งบัญชี2ในระนองไม่ค่อยมีค่ะเป็นบัญชีของอาเซียนนะคะวิศวะสถาปัตย์นะคะถัดมาเป็นบัญชี4นะคะบัญชี4ก็เน้นย้ำนิดหนึ่งเมื่อวานก็ไปทานข้าวในห้างแห่งหนึ่งนะคะไม่ใช่จังหวัดระนองนะเป็นขายของหน้าร้านถามว่าต่างด้าวทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ท่านต้องขออนุญาตเพื่อที่จะให้เขาขายของหน้าร้านเก็บเงินทอนได้นะคะส่วนใหญ่แล้วในห้างอะค่ะก็เข้าใจว่าต่างด้าวขายของได้เก็บเงินได้แต่ต้องขอ ขายบัตรขายของหน้าร้านแล้วก็ติดบัตรให้ชัดเจนนะคะว่าเขาขายของหน้าร้านจับเงินทอนได้ค่ะอันนี้เป็นบัญชี4ค่ะค่ะเมื่อวานก็ไปนั่งอยู่ก็โอ้ถ้าเราไม่รีบปรามตั้งแต่ต้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นการกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ปราบยากเหมือนที่ตอนนี้เราปราบตามเกาะต่างๆก็ทราบกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะท่านคือถ้าว่าได้รับอนุญาตตรงนี้ต้องติดบัตรให้เห็นชัดเจน
0: แสดงชัดเจนค่ะ
1: ค่ะ
0: บัตรขายของหน้าร้านค่ะ
1: ค่ะหรือเป็นร้านถ้าว่าไปตามตลาดนัดอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเปิดร้านขายขายพวกพืชผักต่างๆนี
0: ่อ๋อไม่ได้ค่ะถ้าขายเองไม่ได้แต่ถ้ามีนายจ้างค่ะเราก็โดยอนุโลมนะคำว่าหาบเร่แผงลอยมันไม่ได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอนายจ้างบอกเขามีร้านอยู่ประจำแต่เขามูฟไอตัวขายมาขายที่ตลาดตรงนั้นก็ขายได้เพราะว่าเขามีร้านเป็นหลักอยู่นะ
1: คะ
0: แต่ถ้าเล่โดย 100% ไม่ได้นะ
1: คะ
0: เปิดเล่แผงลอยในตลาด 100% ไม่ได้ส่วนใหญ่ที่นายจ้างในระนองที่เราเห็นเล่ๆกันอยู่เขามีร้านอยู่อะค่ะอย่างเช่นตลาดล่างก็จะมีร้านหลักอยู่แล้วก็ไปเล่ไปเปิดขายนะคะเรียกว่าแผงรองของเขา
1: ค่ะค่ะท่านมีอะไรจะฝากถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการไหมคะที่ตอนนี้ขาดแคลนแรงงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ดำเนินการอย่างไรกันบ้างในช่วงท้ายรายการกันเลย
0: ค่ะของจังหวัดระนองนะคะกล่าวย้ำทุกครั้งนะคะเพราะว่ามีนโยบายว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องมาตรา64นะคะเพื่อเข้ามาทดแทนการขาดแคลนแรงงานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมติครม.เปิดขึ้นมากลุ่มเหล่านี้ก็สามารถขึ้นมติครม.ได้นะคะเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างการขาดแคลนแรงงานนะคะเป็นความโชคดีของจังหวัดระนองนะคะมาตรา64เยียวยาปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกอย่างนึงที่เน้นย้ำนะคะก็คือเมื่อคนต่างด้าวนะคะไปเข้ากับนายจ้างใหม่นะคะนายจ้างก็ต้องบริหารจัดการนะคะตามกฎหมายชื่อกฎหมายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งภาครัฐนายจ้างคนต่างด้าวนายจ้างมีหน้าที่อะไรนายจ้างมีหน้าที่แจ้งเข้าเปลี่ยนนายจ้างและแจ้งออกนะคะเน้นย้ำแจ้งเข้าเมื่อคนต่างด้าวเข้าทำงานกับท่านภายใน15วันท่านต้องมายื่นแจ้งเข้านะคะเมื่อคนต่างด้าวออกจากท่านภายใน15วันท่านต้องยื่นแจ้งออกนะคะท่านจะบอกว่าท่านไม่ทราบไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันมีบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานทำหน้าที่นะคะแทนนายจ้างนะคะเรียกว่าบริการนะคะบริการเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่สำหรับจัดหางานเป็นเราเรียกว่าค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมประมาณ450บาทในการเปลี่ยนนายจ้างส่วนคนต่างด้าวมีหน้าที่แจ้งเข้านะคะเขาไม่มีหน้าที่แจ้งออกถ้านายจ้างแจ้งออกแล้วถ้าเขาเจอคนต่างด้าวบอกเขาว่าเราแจ้งออกกับคุณแล้วนะให้คุณไปหานายจ้างภายใน60วันสำหรับคนต่างด้าวเนา
1: ะ
0: แล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน60วันแต่ของนายจ้าง15 วันนะคะมิฉะนั้นจะมีความผิดนะคะเราจะไปบอกว่าคนต่างด้าวแจ้งออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นที่น่าสงสารทั้งฝั่งนายจ้างคำว่าสงสารคือเมื่อไปเข้านายจ้างใหม่ก็ไม่รู้ไปแจ้งออกก็ไม่รู้ก็เกิดมีการกระทำความผิดนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กันด้วยความมิตรกจิตมิตรกใจนะคะในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการพูดคุยนะคะไม่อยากจ้างเขาแล้วก็บอกเขาว่าเราไปแจ้งออกแล้วนะเอาไปแจ้งออกให้เขาด้วยนะคะที่ปัจจุบันที่พบเจอมากที่ศูนย์ช่วยเหลือเราอะค่ะศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเกือบ 50% นะคะต่างด้าวไปดำเนินการขอความช่วยเหลือเหตุอะไรคะเหตุนายจ้างไม่ได้แจ้งออกค่ะแล้วไม่ให้ใบแจ้งออกกับเขาเขาก็ไปแจ้งออกบางคนเขาบอกว่านายจ้างแจ้งออกแล้วแต่ไม่ให้ใบแจ้งออกเขาอะค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใบแจ้งออกถือเป็นเอกสารอย่างหนึ่งแทนใบอนุญาตทำงานถ้าเราไม่ทำมันก็ผิดอีกกฎหมายหนึ่งนะคะมาตรา131นะคะไม่ให้เอกสารกับเขาถือเอกสารไว
1: ้
0: ซึ่งในกฎหมายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากค่
1: ะ
0: ถ้าเราคุยกันก็เป็นวันนะคะแต่นายจ้างจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เมื่ออะไรก็ตามเอกสารเป็นของแรงงานก็ต้องให้แรงงานถือไว้ค่ะให้เขามีสิทธิประโยชน์ในการดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะ ค่ะ
1: ค่ะทั้งใบอนุญาตการทำงานก็ต้องให้เขาถือไว
0: ้
1: นะคะในจ้างถือเองไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของการแจ้งออก
0: ไม่แจ้งออกค่ะ
1: ก็ต้องให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินการในการแจ้งเข้า
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะกับนายจ้างรายอื่นต่อไปกันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหมดเลยนะคะในการดูแล
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลต้องการที่จะเอาแรงงานต่างด้าวที่เราเรียกกันว่าอยู่ใต้ดินในระบบวันนั้นเราพูดตามภาษาไม่ใช่ภาษาราชการแล้วก็เอาขึ้นมา
0: ให้ขึ้นมาถูกต้อง
1: ถูกต้องแล้วก็จะได้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังประเทศต้นทางในเรื่องสวัสดิการต่างๆก็ถือเป็นข้อดีตรงนี
0: ้
1: นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านจัดหางานค่ะที่ท่านเสียสละเวลามาพูดคุยในช่วงรายการอันดามันวันนี้นะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้เวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการอันดามันนี้พร้อมด้วยนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองนะคะขอร่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคการและเวลเนสประมงพื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 9พรรษาสมพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้าน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะผู้บริหารกระทรวงอว.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งยกระดับพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสุขภาพและ

0: ฮาลานหรือ Wellness and Halal Economy โอกาสนี้ได้ติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างครบวงจรอาทิสาหร่ายขนนกไก่เบคาลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้าตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปลิงทะเลพร้อมเยี่ยมชมเขตอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9เพื่อทำงานวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมประมงพื้นบ้านนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้อง19ข้อจากพี่น้องประมงพื้นบ้านโดยประเด็นเร่งด่วนคือการแก้ไขกฎหมายประมงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยพึ่งพางบประมาณรัฐให้น้อยที่สุดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องของประชาชนโดยเตรียมเปิดวงประชุมนอกรอบร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติหรือบอร์ดประมงชาติเพื่อเร่งหาทางออกต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิพร้อมแนะนำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหรือออกห่างจากแนวชายฝั่งโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ออกแถลงการที่ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งประสานงานเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกาะมินดาเนาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1/2569ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1/2569โดยระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:37 น.เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือลองจิจูด 125.19 องศาตะวันออกขนาด 8.2 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้ลดลงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 72%ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่า
5: จังหวัดใต้คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับๆอยู่เจ้าข้าวเชียว
9: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
8: ใช่ในป่ามียุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไมค์กับพี
9: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
8: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
10: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้นะคะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569นะคะเช่นเดิมอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ช่วงนี้น้องดิวสุรัตติดในส่วนของการฝึกอบรมที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมาเจอกับนุรีทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันมีงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30 มิถุนายน 2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่าง8-9 มิถุนายนนี้นะคะต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามนั้นเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำหนดในการเดินทางนะคะการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม AFF นะคะครั้งที่3ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิตินายกรัฐมนตรีจะร่วมหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองค่ะทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเต้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกับการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ เหตุเพราะว่าลูกนั้นใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรมค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนั้นนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่นั้นถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ว่าไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รับรู้ด้วยนะไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เห็นด้วยนะคะก็ยืนยันค่ะว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณเวลานี้นะคะก็เป็นเพียงขั้นตอนของการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ได้ทันทีค่ะซึ่งขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาแล้วก็สำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและก็เดือดร้อนจริงๆนะคะเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้ทางกระบวนการคัดกรองแล้วก็สำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จในภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองค่ะมาทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าจะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางเพื่อแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้กับเกษตรกรหลังมาเลเซียนะคะระงับนำกุ้งไทยไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขออนุญาตให้ข้อมูลประเด็นเรื่องกุ้งที่กำลังพูดถึงในโซเชียลในขณะนี้ว่าเรามีความตั้งใจช่วยพี่น้องชาวประมงเมื่อเกิดปัญหาเหตุเฉพาะหน้าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดควบคู่ไปกับการหาทางออกระยะยาวเหมือนเช่นที่ทำมาในทุกเรื่องขอไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้นะคะจุดเริ่มต้น 1. มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569 2. การระงับการนำเข้าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักหลังจากพบว่าปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยทุกมาตรการได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อคัดกรองคุณภาพของสินค้าปลากระพงให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค3. การระงับนำเข้ากุ้งไทยของมาเลเซียเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับโดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยทราบในวันที่28พฤษภาคมและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนสำหรับการแก้ไข 4. รัฐบาลไทยโดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.กำหนดการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว 5. ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เราพร้อมที่จะยกระดับหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องในระดับ WTO และอาเซียนโดยขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือสคต.ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 6. กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในและต่างประเทศเร่งหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยจากตัวเลขการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียในช่วงปี2019อยู่ที่300ถึง400ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทต่อเดือน7กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเบื้องต้น13มาตรการอย่างเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายดูดซับกุ้งไทยได้เดือนละ400ตันต่อเดือนทั้งการหาตลาดทดแทนทั้งการเปิดจุดรับซื้อกุ้งรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลผลิตที่ถูกกระทบมาจำหน่ายสรุปในระหว่างที่รอการประสานการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งตอนนี้ทางกรมประมงกำหนดวันหารือเรียบร้อยแล้วสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ลงมือทำในขณะนี้คือการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยการช่วยหาทางในการเร่งระบายผลผลิตที่ถูกระงับการนำเข้าไม่ใช่แค่จัดการหรือแค่สนับสนุนให้บริโภคกุ้งภายในประเทศเท่านั้นแล้วจบเพราะอย่างที่เรียนตอนต้นแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการหลากหลายมาตรการในทุกช่องทางที่เราทำได้โดยเฉพาะการหยิบยกเรื่องนี้ไปหารือทั้งในระดับองค์การการค้าโลก WTO และในระดับอาเซียนเราจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะนี่คือในส่วนของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์นะคะก็บอกว่าจะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางเพื่อแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้กับเกษตรกรหลังจากมาเลเซียนั้นระงับนำเข้ากุ้งไทยโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะดีอีนะคะยืนยันว่าเป็นข่าวจริงในเรื่องของเกษตรกรที่มีนาเกิน10ไร่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวง DE ได้ตรวจสอบข่าวเรื่องเกษตรกรที่มีนาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรวจสอบร่วมกับกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวจริงค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ต้องไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักพรตหรือผู้บวชในศาสนาผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนหรือนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อเดือนผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จบำนาญขอไปค่ะผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรก็คือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน 2. ไม่มีบัตรเครดิต 3. มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาท 4. มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ5ค่ะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์นะคะ5ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็คือดังนี้นะคะห้องชุดคอนโดมิเนียมทุกแห่งรวมกันมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวทุกแห่งรวมกันมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถเพื่อการเกษตรค่ะทั้งนี้สามารถถือครองยานพาหนะในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นได้ประเภทละไม่เกิน1คันพร้อมย้ำว่าขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งก็ได้รับ การเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ที่เราสนใจหรือว่าเราเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆว่าเป็นลิงก์จริงๆของหน่วยงานภาครัฐหรือไม่นะคะแต่เมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าเรื่องของนำชื่อนะคะนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรนั้นนะคะก็เมื่อช่วงต้นรายการก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองค่ะมากันต่อนะคะถึงในเรื่องของความปลอดภัยนักเรียนกันบ้างนะคะความปลอดภัยของเด็กนักเรียนต้องเป็นอันดับหนึ่งรัฐบาลรับมือน้ำท่วมเชิงรุกค่ะให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนน้ำมาสั่งหยุดเรียนได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและก็รับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานวิธีของการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะแล้วก็ออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็ในส่วนของออนดีมานด์หรือว่าออนไลน์หรือว่าออนดีมานด์ออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ค่ะตามความเหมาะสมขณะเดียวกันก็ให้ครูผู้สอนผ่อนปลนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดค่ะนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนและให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยังชีพและก็สิ่งของจำเป็นได้แบบทันทีท่วงทีนะคะส่วนในส่วนของมาตรการระยะยาวนั้นก็จะเน้นเรื่องของการฟื้นฟูโครงสร้างและการสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรค่ะโดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทนส่วนที่เสียหายแล้วก็ประสานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษาส่งทีมช่างเข้าซ่อมแซมทันทีจากนั้นให้สถานศึกษารายงานความเสียหายของอาคารเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากสปท.ตามระเบียบวาระเร่งด่วนรวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวต่อไปค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะชวนล่องใต้นะคะเปิดฉากไปแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมากับงานซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นผ้าไทยนะคะขนกูรูดีไซเนอร์ร่วมเวทีเสวนาที่เซ็นทรัลหาดใหญ่วันแรกก็คือวันที่6มิถุนายนนั้นเรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นครั้งที่2ภาคใต้ระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเดินหน้ามุ่งมั่นยกระดับผ้าไทยและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยในระดับสากลค่ะไฮไลท์สำคัญประจำวันนะคะวันแรกเลยไฮไลท์วันแรกเลยนะคะก็ทุกคนชวนทุกคนมาร่วมเปิดมิติใหม่ของแฟชั่นไทยบนเวทีโลกผ่านเวทีเสวนาวิชาการสุดเข้มข้นในหัวข้อแฟชั่นไทยกับซอฟต์พาวเวอร์จากภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดโลกซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างลุ้นหลามโดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงจากดีไซเนอร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศนะคะ การเสวนาในวันแรกค่ะวันแรกก็คือเมื่อวันที่6นะคะการเสวนาในวันแรกก็ได้พาผู้ร่วมงานนั้นไปเจาะลึกแนวคิดแรงบันดาลใจแล้วก็มองเห็นโอกาสใหม่ๆในการนำทุนวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานต่อยอดแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับผ้าไทยก้าวสู่อนาคตด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนค่ะงานยังมีความคึกคักต่อเนื่องนะคะตั้งแต่6ไปจนถึง8 6 7 8 3วันด้วยกันนะคะซึ่งชาวสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ห้ามพลาดทีเดียวค่ะก็สามารถที่จะแวะไปเติมแรงบันดาลใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไทยตลอดทั้งวันได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะฟังกันเพลงเพราะๆสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

วงข่าวใต้รายวัน10นาฬิกากับ46นาทีนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเนื้อมันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนนะคะภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026สร้างปรากฏการณ์แห่งความหลากหลายเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่พลายซิตี้ระดับโลกค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นค่ะ17นาฬิกาบรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็เต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพลายพาเรดนะคะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการค่ะโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางละลิตามณีศรีค่ะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายสุปกรณ์สุวรรณนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตนะคะแล้วก็มีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินขบวนภูเก็ตพลายพาเรด2026เพื่อแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็เครือข่าย LGBTIAN+ นะคะจากในแล้วก็ต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักในการนี้นะคะขบวนภูเก็ตพลายพาเรด2026เคลื่อนผ่านเส้นทางบริเวณถนนเลียบชายหาดป่าตองเข้าสู่ซอยบางลาสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่สะท้อนพลังของความหลากหลายความเสมอภาคแล้วก็การยอมรับความแตกต่างพร้อมส่งสารสำคัญถึงการเคารพสิทธิ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเปิดพื้นที่แห่งโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมค่ะจากอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปที่พังงาสำหรับภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026จัดขึ้นค่ะภายใต้แนวคิดบีลาวบีพลาวบียูนะคะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนแล้วก็การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายตลอดจนตอกย้ำบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในฐานะหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมของประเทศไทยและเป็นส่วน

หนึ่งของเครือข่าย Ply City Network ในระดับนานาชาติด้วยต่อกันที่พังงากันบ้างพังงาปลื้มเมืองเก่าตะกั่วป่าก้าวสู่เวทีโลกนะคะรับตราสัญลักษณ์ Green Destination Award ยืนยันศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับสากลค่ะเมื่อวันที่5มิถุนายน2569นะคะที่ห้องกมลทิพย์ชั้น2โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพนายเพรัตน์เพชรยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นางพิสมัยวงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสมชายประเสริฐพรพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่านายสรุตอุกฤษนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่าแล้วก็ดร.พิเศษเสนาวงศ์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์แห่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะรับมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก Green Destination Award นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการรับจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวประจำปีพ.ศ. 2569โดยมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีค่ะการได้รับตราสัญลักษณ์ Green Destination Award ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดพังงาในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมค่ะที่กระบี่นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่กระบี่เพื่อที่จะติดตามโครงการคมนาคมหารือเปิดบริการเครื่องบินน้ำค่ะซึ่งวันนี้นะคะช่วง 9:00 น.ที่ผ่านมาค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานแล้วก็ผลของการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิติธรกุลนายธิรเดชตั้งมั่นก่อกิจนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นางสาวสศิธรกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อมีผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำค่ะของบริษัทไทยซีแพลนจำกัดและบริษัทสยามซีแพลนจำกัดณลานจอดอากาศยานรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีกำหนดลงพื้นที่หาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในช่วงบ่ายมีกำหนดเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ก่อนเข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหารือถึงแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อยกระดับศักยภาพการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ต่อไปด้วยค่ะปิดท้ายกันด้วยจังหวัดระนองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชารินเวสสะภักดีจังหวัดระนองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่7ก็จะมีนักกีฬา15คนจากประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะกับการแข่งขันกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียนะคะณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็ต้องแสดงความดีใจยินดีด้วยกับเด็กหญิงณัชชารินเวสสะภักดีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่7นั่นเองค่ะ
ปภ.เร่งรับมือกับฝนตกอย่างต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัตรจังหวัดขออภัยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในส่วนของปภ.นะคะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับในส่วนของฝั่งอันดามันแล้วนะคะแต่ว่าปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสำหรับปภ.กับการเร่งรับมือกับฝนตกอย่างต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะในการส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัตรลำปางพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงสุโขทัยป้องกันน้ำท่วมค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะสั่งการปภ.ในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักพร้อมส่งเครื่องสูบน้ำช่วยจังหวัดลำปางผันน้ำแม่ตาลเลี่ยงชุมชนห้างฉัตรขณะที่จังหวัดสุโขทัยนั้นนะคะมีการเดินหน้าสำรวจจุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าในระยะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจังหวัดโดยด่วนหากว่ามีการขอรับการสนับสนุนหรือว่าสถานการณ์ที่รุนแรงนะคะโดยเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่งอยู่ที่ 90,000 ลิตรต่อนาทีนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวงหมู่ที่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อที่จะผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกแล้วก็โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติหากพบเห็นหรือว่าประสบเหตุสาธารณภัยโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงก็แถมอีกนิดนึงนะคะกับเรื่องราวข่าวสารของทางพอแล้วกันช่วงไทยนี้ค่ะมองดูเวลานะคะเวลาหมดแล้วเราจึงทายกันด้วยงานเพลงเพราะๆจบไม่จบต้องขออภัยด้วยแล้วก็ส่งต่อให้กับสวท.พังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะยาวๆกันเลยจันทร์ถึงศุกร์อยู่กับหนูรีวัชรีตนาการนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมอย่างอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 นายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3
5: เมื่อเวลา 10:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามที่มอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้มีขึ้นระหว่างวันที่8-9มิถุนายน2569ซึ่งภารกิจแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์

0: นอกจากนี้จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนที่จะหารือกับผู้บริหารของบริษัท FPT Corporation เวียดนามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามโดยมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
1: จังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
2: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงหากเกิดสัญญาณทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ทางการฟิลิปปินส์ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งบนเกาะมินดาเนาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ประกาศงดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นทั่วพื้นที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มลงมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและประสานงานเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาเป็นลำดับแรกและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไต้หวันปาเลาและปาปัวนิวกินีน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: Presents. คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
5: If you like them, call soon. Just for you.
6: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
7: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
8: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
7: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
8: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
7: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
8: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
7: แจ้งเบาะแสวันนี้

0: พื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
1: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
5: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปอาตมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็คุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
6: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสวทพังงาเรดิโอกันด้วยนะคะวันนี้เสียงแปลกใหม่นะคะนักจัดรายการหน้าใหม่น้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศรีรัตน์ค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบอันดามันมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่7แล้วก็วันนี้วันที่8กันด้วยนะคะรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ในวันนี้กันด้วยค่ะแล้วก็ปักหมุดงานใหญ่อีกหนึ่งงานตลอดเดือนมิถุนายนสำหรับประเทศไทยของเรานะคะนั่นคือ Thailand Pride Month Festival 2026นะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลกแล้วก็สำคัญกับพี่น้องชาวอันดามันของเรากันด้วยนะคือวันทะเลโลกนั่นเองค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและก็งานสุดท้ายก็จะเป็นของดีเมืองกระโปงของเรานะคะก็อบจของเราจัดใหญ่นะคะปีนี้ก็จะมีงานของดีของเมืองกระโปงกันด้วยสำหรับรายละเอียดของประเด็นข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมารับชมกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวในเรื่องในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะสำหรับนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ท่านมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะและก็ยังคงอยู่จนถึงณตอนนี้นะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติสิรินาถนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานกันด้วยนะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ติดตามการจับกุมผู้บุกรุกที่ดินของอุทยานซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการยึดมาหมดแล้วแล้วก็ดำเนินเป็นคดีความแล้วทั้งหมดนะคะในแง่หนึ่งนะคะก็มองว่าก็ขอยอมรับว่าเห็นใจพี่น้องประชาชนนะคะหรือผู้ที่ซื้อบางรายก็อาจจะตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้ซื้อที่ดินโดยไม่รู้ว่าเอกสารสิทธินั้นมีชอบด้วยกฎหมายแต่ทว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเราอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยนะคะส่วนสุดท้ายแล้วก็คงก็จะเห็นเองว่าคนที่บุกรุกพื้นที่ป่าหรือชายหาดชายทะเลเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็นี่คือเพราะนี่คือสมบัติของชาตินะคะที่เราต้องเอาคืนกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกรณีที่พูดถึงหาดบางทองด้วยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ทำมาค้าขายของพี่น้องประชาชนโดยระบุว่าท่านนายกเองเนี่ยค่ะก็ให้ความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ได้สั่งการมาให้กรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาตินะคะนัดประชุมอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะหารือแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันในการจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็ดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนไปพร้อมกันค่ะสำหรับอีกหนึ่งประเด็นในไฮไลท์ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็คือการเร่งด่วนการแก้ไขเร่งด่วนในส่วนของปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรงในพื้นที่ภูเก็ตกันด้วยโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาตินะคะก็เข้ามาสำรวจพื้นที่ชายฝั่งในเขตอุทยานเพื่อที่จะพิจารณาจุดที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือลอยน้ำนะคะเพื่อรองรับโครงการคมนาคมทางน้ำหรือว่าโบ๊ทแท็กซี่นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีนะคะก็จะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถนะคะโดยจะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำการณอุทยานแห่งชาตินะคะจากนั้นก็จะมีการประชุมติดตามผลของคดีบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวชายฝั่งที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยนะคะเพื่อวางแผนแล้วก็หาแนวทางป้องกันการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวต่อไปค่ะนอกจากในส่วนของจังหวัดภูเก็ตแล้วในส่วนของจังหวัดกระบี่เองก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่ในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เดินทางถึงสนามบินกระบี่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะนอกจากนั้นก็ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แล้วก็เยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทไทยซีแพลนจำกัดนะคะแล้วก็บริษัทสยามซีแพลนจำกัดณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่แล้วก็ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตแล้วก็จะมีกำหนดที่จะเดินทางไปที่หาดทับสเกทับแขกด้วยนะคะแล้วก็นี้เป็นภารกิจของรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยในการลงพื้นที่ทั้ง2จังหวัดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการจัดงานใหญ่ในเดือนมิถุนายนของประเทศไทยนั่นก็คือการจัดงานไทยPride Month Festival 2026นะคะเพื่อฉลองความเท่าเทียมตลอดทั่วไทยเลยมีทั้งหมดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะยังรวมไปในทุกภาคของประเทศไทยด้วยและในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ต Pride Festival 2026นะคะและก็จะมีจัดอีกนะคะในโซนของจังหวัดรังนะคะก็จะเป็นรัง Pride 2026ก็จะจัดที่วันที่13มิถุนายนณโรบินสันรังค่ะ
ในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็จัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีที่กระบี่พรายมันกระบี่พรายค่ะ2026จัดวันที่20มิถุนายนณจังหวัดกระบี่แล้วก็ปิดท้ายของภาคใต้ที่หาดใหญ่พรายเฟสติวัล2026ค่ะจัดด้วย2วันจัด2วันด้วยกันนะคะก็จะเป็นวันที่27ถึงวันที่28มิถุนายนนะคะณไดอาน่าซีนิเพล็กซ์หาดใหญ่ค่ะพรายมันนะคะถือเป็นเทศกาลสีสันแห่งความเท่าเทียมตลอดเดือนมิถุนายนนะคะถึงเวลาที่จะต้องเติมสีสันให้กับเดือนมิถุนายนให้กับความหลากหลายทางเพศและก็ความเท่าเทียมกันของทุกเพศทุกวัยนะคะในปีนี้ประเทศไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนได้แสดงตัวเองได้อย่างเต็มที่ผ่านขบวนพาเหรดกิจกรรมสร้างสรรค์ดนตรีและศิลปะใครที่มีแผนที่จะไปฉลองที่ไหนก็ลองดูพิกัดที่ใกล้ตนเองแล้วก็พาชวนคนที่รักชวนเพื่อนหรือครอบครัวไปร่วมสนุกกับสีสันแห่งพรายได้ทั่วประเทศเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็รับฟังเพลงเพราะๆกันอีกสัก2บทเพลงนะคะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

กลับมาช่วงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของวันสำคัญอีกหนึ่งวันของโลกเลยทีเดียวนะคะก็นั่นคือวันทะเลโลกซึ่งฝนมองว่าจะเป็นวันสำคัญไม่ใช่แค่ทั่วโลกแต่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาเองฝนก็คิดว่าน่าจะเป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าพื้นที่ของเราส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายทะเลนะคะวันนี้วันสำคัญวันนี้นะคะก็จะเป็นวันทะเลโลกนั่นเองค่ะก็วันที่8มิถุนายนของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันทะเลโลกซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกนะคะโดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2551นะคะทะเลและมหาสมุทรกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากขยะพลาสติกมลพิษแล้วก็การทำประมงเกินขนาดและส่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ความสมดุลทางธรรมชาตินี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทะเลแล้วก็มหาสมุทรด้วยการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็แยกขยะแล้วก็จัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองหรือทะเลนะคะใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ร่วมกันดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลกันด้วยเพราะว่าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ก็คือรากฐานของโลกที่ยั่งยืนค่ะร่วมกันอนุรักษ์ทะเลและก็มหาสมุทรเพื่อส่งต่อความงดงามแล้วก็ความสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปนะคะเมื่อเป็นวันทะเลโลกแล้วมาดูในส่วนของการปฏิบัติ

ในช่วงฤดูการปิดการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางอุทยานหมู่เกาะซิมิลันเองเนี่ยนะคะก็ยังคงปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นนะคะโดยเจ้าหน้าที่เองก็จะนำชุดปฏิบัติการดำน้ำนะคะลงพื้นที่เฝ้าติดตามแล้วก็สำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถือเป็นแนวทางเชิงรุกนะคะในการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิดด้วยสำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและก็ติดตามสถานการณ์ของแนวปะการังในครั้งนี้นะคะก็จะถูกนำไปประเมินอย่างละเอียดและก็วิเคราะห์ร่วมกับศูนย์ศึกษาและก็วิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2นะคะเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและก็แนวโน้มของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดของหมู่เกาะซิมิลันด้วยนะคะการประสานความร่วมมือและก็ดังกล่าวนะคะจะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็ระบบนิเวศได้อย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะมาดูประเด็นข่าวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของดีกระปงค่ะอันนี้นะคะอบจพังงาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกระปงด้วยตนเองในงานรวมของดีผลไม้ขึ้นชื่อและก็สินค้าชุมชนคุณภาพจากชาวสวนกระปงค่ะชิมช็อปของดีอำเภอกระปงนะคะทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนบ้านนะคะมังคุดทิพย์พังงาผลไม้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ไฮไลท์ของงานนะคะก็เริ่มตั้งแต่10โมงค่ะพบกับการไลฟ์ขายของของคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายขายของออนไลน์นะคะนะสวนเย็นจิตกระปงเวลาต่อไปค่ะ 11:00 นนะคะก็จะพบกับร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนพร้อมลองทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติด้วยนะคะและในส่วนของช่วงบ่ายสนุกกับมินิคอนเสิร์ตบรรยากาศสบายๆจากพี่กล้วยสแตมแล้วก็พี่นุ้ยสุวินาอาสยามค่ะก็ทางอบจ.พังงานะคะก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองแล้วก็พื้นที่รอบๆนะคะมาร่วมกับกิจกรรมนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนแล้วก็กลับมาพบกันในรายการร้อยเรื่องอันดามันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือ2ประเทศสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อความเป็นธรรม
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายภูริพลบุญสอนทำลายสถิติประเทศไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรในการแข่งขันไต้หวันแอตเลติกโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามสำหรับการประชุมในปีนี้มุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกด้วยการพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมุ่งเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าด้วยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและกองทัพ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟอรัมณกรุงฮานอยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีและเอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตและยกระดับขึ้นอย่างมากดังนั้นภาคเอกชนไทยจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะการร่วมทุนโดยนำจุดแข็งของไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีการตลาดและห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้น
2: ต้องถือว่าเป็นการเยือนที่เราจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศเราไม่ใช่คำว่าประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนเราต้องวินวินด้วยกันมันเราจะไปใช้คำว่าตรงนี้เรามาแล้วเราได้ประโยชน์กลับไปเยอะแยะมันก็คงไม่ใช่นัยยะที่ถูกต้องแต่เราต้องบอกว่ามาแล้วเรามาสร้างความสัมพันธ์มาเชื่อมลงทุนร่วมกันมาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็มาสร้างความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศ
0: นอกจากนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยจะนำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ภาคเอกชนไทยต้องการได้รับการสนับสนุนไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพิจารณาที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางหรือ two way investment นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเวทีการค้านานาชาติอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปไทยสานต่อผลการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
3: นางสาวกิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือแนวทางการจัดทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาตลาดที่เปิดกว้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพพร้อมนำเสนอความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดรวมถึงนำเสนอแนวทางดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมที่มีความโปร่งใสมีเป้าหมายชัดเจนและอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์นอกจากนี้ไทยยังได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรซึ่งทางสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมสมาชิก OECD โดยเฉพาะด้านการเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นักวิชาการระบุไทยและกัมพูชาร่วมกระบวนการประนอมอันคลอสเสี่ยงเสียอธิปไตยน้อยแต่ต้องเตรียมทีมสู้คดีอย่างรอบด้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
4: รองศาสตราจารย์ปณิธาวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสที่ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการว่าเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่ไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็นกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยจำฉบับที่2544หรือ MOU 44ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยมองว่ากระบวนการนี้คือเจตนาของกัมพูชาที่จะเร่งรัดให้ไทยเข้าสู่การประนอมในชั้นนี้แม้ในชั้นนี้ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนโดยตรงไม่มากเพราะคณะกรรมการประนอมไม่มีอำนาจชี้ขาดเรื่องการได้หรือเสียดินแดนแต่ไทยควรเตรียมทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลักดันให้เกิดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อการกำหนดเขตทางทะเลในอนาคตเพราะหากในขั้นนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการทำพื้นที่ร่วมพัฒนาโดยที่ไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเล
5: แต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้คิดไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
4: รองศาสตราจารย์ปณิธานกล่าวด้วยว่าเดิมไทยและกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนของไทยกัมพูชาโดยตกลงกันว่าใช้ทุกแผนที่แล้ววัดกันโดยใช้เครื่องมือทันสมัยระบบดาวเทียมรวมถึงการเดินเท้าสำรวจกลางวัดแล้วนำมาเจรจากันให้สำเร็จโดยทำสำเร็จไปแล้ว2 ใน 3แต่ชะงักลงแล้วหันมาเผชิญหน้าขัดแย้งรุนแรงหลายเรื่องจนนำไปสู่การทำสงครามกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ75 ปีมีปัจจัยมาจากทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทยและกัมพูชาต้องหันมาทำความเข้าใจกันเพื่อลดความรุนแรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่เคยทำอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะมีการยกเลิกข้อตกลงและเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆต่อไปรุ่มนอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงของสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10 ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิประชาชนรายใดทั้งสิ้น
7: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับ
6: ทางนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่เพื่อค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2 เดือนปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด เร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครอง www.webapp.bola.dupa.go.th/wellfare พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้งเขตอำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจของกรมการปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมพงศ์สิริสีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงอว.รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายในการผลักดันและยกระดับให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้าน Wellness and Halal Economyรวมถึงติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนเช่นสาหร่ายขนนกการพัฒนาไก่เบคลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้ารวมถึงการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปลิงทะเลแบบครบวงจรและได้เยี่ยมชมเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9อำเภอสิงหนครเพื่อดูการนำงานวิจัยมาส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งการทำเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลนายกชนันท์กล่าวด้วยว่าระหว่างการลงพื้นที่ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคประมงพื้นบ้านโดยมีข้อเรียกร้อง19ข้อต่อรัฐบาลซึ่งมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการแก้ไขกฎหมายและการยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพกันเองและพึ่งพารัฐให้น้อยที่สุดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องจากนี้จะมีการเปิดวงประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในการหาจุดกึ่งกลางและข้อยุติให้ชัดเจนก่อนนำเรื่องทั้งหมดชงเข้าสู่บอร์ดประมงแห่งชาติเพื่อหาทางออกต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทจำกัดไทยซีเพลนและบริษัทจำกัดสยามซีเพลนณการจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากนั้นจะเดินทางไปยังหาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้จะได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในสังกัดติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขภารกิจของหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตและการประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงสัปดาห์นี
13: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายและสกลนครภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่และระนองซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน30แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ14แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ early warningในพื้นที่บ้านหัวดงบ้านผาลาดบ้านไคร้และบ้านพิทักษ์ไทยอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายบ้านนาหนุนและบ้านฮวกอำเภอภูซางบ้านน้ำปุกบ้านขุนกำลังและบ้านแสอำเภอปรงรวมถึงบ้านแม่ทลายและบ้านแม่วังช้างอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบและอุปกรณ์เตือนภัยมีความพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลารองรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
14: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่เริ่มวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมเสนอเพิ่มกรอบจ้างงาน 93,000 อัตราน
15: างสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทั้งสองกลุ่มจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวัน23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมสำหรับการปรับโครงสร้างค่าจ้างครั้งนี้เพื่อดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังการจ้างงานสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับการปรับสถานะเข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงสาเหตุที่อนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาเปิดประกอบกิจการได้อีกครั้งอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดประกอบกิจการโรงงานได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขมานานกว่า1ปี6เดือนเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกลไกทางกฎหมายที่บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสังคมยังคงมีข้อกังขาโดยเฉพาะความกังวลใจของพี่น้องประชาชนทั้งในประเด็นความปลอดภัยความถูกต้องทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆรวมถึงกลุ่ม10สมาคมเหล็กที่ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงรายละเอียดชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้โดยเฉพาะกระบวนการและระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการปิดจนถึงการอนุญาตให้เปิดโรงงานว่าดำเนินการไปอย่างไรและมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ความกังวลของประชาชนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบใดจึงได้กำชับให้เร่งออกมาตรการรวมถึงคู่มือแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กจากกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุด
16: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้น เมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
17: ผมวิทูลเลี้ยงจับรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
16: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอากริปิโนดาเซราหัวหน้าฝ่ายจัดการภัยพิบัติของเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายโดยคาดกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังประเมินขอบเขตและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีอาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาขณะที่สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลกว่า9จังหวัดบนเกาะมินดาเนาที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัดซารังกานีดาวาวโอ๊กซิเดนทัลตาวีตาวีซูลูบาซิลันซัมบวงกาเดลซูซัมบวงกาซีบุไกสุลต่านกูดารัตและโกตาบาโตใต้อพยพไปยังพื้นที่สูงและปลอดภัยโดยทันที
1: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังปกป้องอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนพลตรีอาลีบาดียังเตือนว่าอิสราเอลอาจต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองทัพอิหร่านหากกองกำลัง IDF ยังคงขยายปฏิบัติการโจมตีในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมชแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปจะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาดังกล่าวด้วยผู้นำอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสอย่างเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทางทหารจากประเทศใดประเทศหนึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและประชาชนนับล้านต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
1: หนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างบทความแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ระบุว่าจีนและเกาหลีเหนือต้องร่วมกันต่อต้านลัทธิอำนาจนำระบอบเผด็จการตลอดจนความพยายามและการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดในการฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมที่จะนำมาซึ่งอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมพหุภาคีที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมโลกในการร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่ามกลางความพยายามที่จะดึงเกาหลีเหนือเข้ามาสู่พันธมิตรที่ใกล้ชิดอีกครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหล่นจากอันดับ20ของโลกมารั้งอันดับ24ของโลกหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ผลงานโดยรวมยังไม่ดีพอที่จะพาทีมคว้าชัยชนะได้ยอมรับว่าการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์สำคัญโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมจะต้องนำไปศึกษาและพัฒนาต่อไปซึ่งทีมงานจะกลับไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในจุดที่ยังทำได้ไม่ดีโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นอันดับแรกเนื่องจากยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ 8-9 วันทั้งนี้ในสนามต่อไปจะกลับมาเล่นในประเทศไทยซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญและนักกีฬาทุกคนจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ
20: แต่นักกีฬาทุกคนสู้เต็มที่นะครับแล้วมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ได้รับชัยชนะนะผมก็คิดว่าสนามนี้เนี่ยเราได้รับบทเรียนเยอะมากนะประสบการณ์เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้เล่นกับผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับรูปแบบสไตล์การเล่นนะเราก็ทั้งนักกีฬาและโค้ชนะครับเราก็มีความคิดเห็นตรงกันที่เราจะพยายามไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในจุดอ่อนที่เรายังทำได้ไม่ค่อยดีนักเพราะเราเชื่อมั่นว่าแข่งที่บ้านเราเนี่ยเราจะพยายามเต็มที่กันทุกคน 100% อยู่แล้วนะครับ
19: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอธเลติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา 20.03 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่ 20.07 วินาทีที่ตัวเองทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่เหรียญเงินของประเภทนี้เป็นของนักกีฬาจากอินเดียด้วยเวลา 20.47 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพทำเวลา 20.65 วินาทีสรุปผลงานของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันรายการ2026ไต้หวันแอธเลติกโอเพ่นทีมชาติไทยคว้าไป3เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปารบินที่2ประภาวิน วรีวราชที่3คาไวบาควิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงศ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบินติโมฮัมหมัดฟาริดตุดดินฟาวาดจากมาเลเซียที่3รินรดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนุ่มน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTubeมียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมันลงสนามเอาชนะฟลาวิโอโคบาลีมือ10จากอิตาลี 3-2 เซต 6-1 4-6 6-4 6-7 ไทเบรก 5-7 และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของซาเวเลฟอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปีรายการ US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรเมียวปาจารีอนันนฤการทำ5เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวมเป็น2อันเดอร์พา282ขึ้นไปจบอันดับ8ร่วมส่วนแชมป์เป็นของเนลลี่คอดาโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พา276เฉือนชนะชาลีฮาวจากอังกฤษและกาบี้โลเปสจากเม็กซิโกที่คว้าอันดับ2ร่วม1สโตรกและนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของคอดาในปีนี้รวมถึงเป็นแชมป์เมเจอร์ที่4ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเจ้าตัวอีกด้วยศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมนันทวุฒิพิรมภักดีนักขับไทยจากทีมแดมลูคัสออยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันสนามโมนาโกกรังปรีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับ18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32คาร์โลอันเชลอตติกุนซือทีมชาติบราซิลเรียกตัวเอเดซอนมิดฟิลด์จากแอตแลนต้าเข้ามาแทนที่เวสลีย์ฟรันซ่าแบ็คขวาจอมบุกจากโรม่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายจากเกมอุ่นเครื่องที่บราซิลเฉือนเอาชนะอียิปต์ไป2-1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพแซมบ้าอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์ปุริมภัสสรการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างอ่างสระอะมีสองคำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์

0: างดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช

0: สกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569ประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมลria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างท่านผู้ฟังคะความชอบของคนเราล้วนแตกต่างกันจากทั้งสมองประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการชอบกลิ่นต่างๆที่บางคนชอบกลิ่นฝนบางคนชอบกลิ่นหนังสือเก่าหรือบางคนรู้สึกชอบกลิ่นน้ำมันทั้งๆที่สำหรับบางคนกลับรู้สึกว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นที่เหม็นด้วยซ้ำสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้อย่างน่าสนใจค่ะเพราะกลิ่นไม่ได้ทำงานเพียงผ่านจมูกเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำอีกด้วยเม เมื่อเราได้กลิ่นสัญญาณจะถูกส่งผ่านระบบประสาทรับกลิ่นไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์และความทรงจำระยะยาวจึงทำให้กลิ่นบางอย่างสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเร็วกว่าภาพหรือเสียงเสียอีกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นดินหลังฝนตกจึงทำให้บางคนรู้สึกสงบหรือกลิ่นหนังสือเก่าทำให้บางคนนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กเพราะสมองกำลังเชื่อมโยงกลิ่นเหล่านั้นเข้ากับประสบการณ์และความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นงานวิจัยด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยายังพบอีกว่ากลิ่นเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้ง่ายกลิ่นบางชนิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายบางกลิ่นช่วยกระตุ้นความทรงจำและบางกลิ่นสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยหรืออบอุ่นใจได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้คนเราแต่ละคนยังรับรู้กลิ่นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของชีวิตการเติบโตและความทรงจำที่สะสมอยู่ภายในใจจึงไม่แปลกที่กลิ่นเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งรู้สึกเฉยๆแต่อีกคนกลับรู้สึกผูกพันอย่างอธิบายไม่ได้สำหรับบางคนกลิ่นน้ำมันเครื่องอาจเป็นเพียงกลิ่นฉุนแต่สำหรับบางคนอาจเป็นกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กหรือเป็นกลิ่นของช่วงเวลาที่เคยมีความสุขค่ะปัจจุบันยังมีการศึกษาด้านสุคนธบำบัดหรืออโรมาเทอราพีซึ่งพบว่ากลิ่นหอมบางชนิดสามารถช่วยลดความเครียดส่งเสริมอารมณ์ที่ผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นการทำงานของความทรงจำได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะความชอบของกลิ่นที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังทำให้เราเห็นได้ว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้เพียงจมูกในการรับรู้กลิ่นเท่านั้นแต่ยังใช้ความรู้สึกและความทรงจำในการจดจำกลิ่นเหล่านั้นอีกด้วยบางทีสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่เพียงตัวกลิ่นแต่อาจเป็นความทรงจำดีๆที่ยังคงซ่อนอยู่ภายในกลิ่นนั้นก็เป็นได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569วันนี้พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยกลับมาแล้วนะคะ
1: กลับมาแล้วครับรายงานตัววันนี้แหม คิดถึงคุณผู้ฟัง
0: หายไป2 สัปดาห์
1: นะครับ แต่ก็กลับมาด้วยความสดชื่น นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังวันนี้จะสดชื่นเช่นกัน
0: ชาร์จแบตมาแล้วนะ
1: ใช่เชื่อว่าหลายท่านคงชาร์จเช่นกันนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน
0: ะ
1: วันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นช่วงเวลาของความชุ่มฉ่ำคลายร้อนลงมาบ้างนะสายฝนนะครับส่วนรายการของเราก็เช่นเคยครับยังคงนำพาสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตมาฝากกันเกือบ1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันนะครับนอกจากเรา2คนแล้วคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีขอไปครับควบคุมเสียงคุณภูมิรัตน์มีลักษณะประสานงานรับสายทั้งหมดฝั่งนะครับนิวมีเดียก็เป็นทีมที่อยู่เบื้องหลัง
0: ครับ
1: ด
0: ู
1: แล Facebook Live กันอย่างต่อเนื่องทุกวันนั่นเองวันนี้ Facebook Live ก็ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับฉากหลังนี่เขียวสมกับเป็นช่วงเวลา ของฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับก็พาไปที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระครับแซ่ตอมออร์แกนิกฟาร์
0: ม
1: เที่ยวกันแบบชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับเพราะที่นี่คือที่สำหรับคนรักการเกษตรจำหน่ายสินค้าเกษตรดูวิถีการทำเกษตรและก็มีบริการห้องพักแบบโฮมสเตย์ให้ใกล้ชิดธรรมชาติ
0: ใครอยาก
1: เปลี่ยนบรรยากาศดู
0: อยู่พื้นที่เขียวๆดูสดชื่นนะคะ
1: ที่พาไปพื้นที่สีเขียวจังหวัดสุรินทร์ในช่วงนี้เพราะว่าวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้กองทัพภาคที่2และก็จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเนี่ยนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติในกิจกรรมท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350
0: ค่ะ
1: ก็ปราสาทตาควายนี่ปิดมานานนะจากสถานการณ์ขัดแย้งเนี่ยแต่ว่าวันนี้เริ่มที่จะทยอยเปิดแล้วแล้วก็จะเป็นการชิมลางก่อนนะครับผ่านไป 6-7 มิถุนายนครั้งแรกแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าผลตอบรับเป็นไปด้วยดีผู้เข้าร่วมเที่ยวชมเนี่ยก็มีจำนวนมากนะครับและ 13-14 มิถุนายนนี้แก้ตัวใครที่ยังอยากจะไปนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับไปชมปราสาทตาควายและเนิน350สัมผัสประวัติศาสตร์ความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้านักท่องเที่ยวก็จะเดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญหลายๆจุดด้วยกันตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวนั่นเองแล้วก็แน่นอนในระหว่างนี้ก็จะมีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีเจ้าหน้าที่นะครับก็ดูแลทั้งส่งนะครับส่งรถไปรับในจุดรับส่งนะครับเพื่อที่จะเข้าออกไปยังพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการท่องเที่ยวนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นนะครับหลังจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดมาโดยตลอดวันนี้ก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศเปิดกว้างเช่นนี้ก็ไปช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดสุรินทร์เขากันนะครับช่วงนี้นี่เป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทยแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะว่าในเรื่องของภารกิจนายรัฐมนตรีกันต่อนะคะตอนนี้ท่านนายรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการแล้วเข้าร่วมประชุมเอเชียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นะคะตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ถึงที่ท่าอากาศยานหนอยบ่ายนะคะกรุงฮานอยใช่ไหมคะหนอยบ่าย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ออกเสียงหนอยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางเยือนแห่งเป็นทางการจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนโดยท่านจะพบปะกับภาคเอกชนที่ลงทุนในเวียดนามค่ะแล้วก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนจะหารือกับผู้บริหารบริษัท FPT Corporation เวียดนามแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการรับประทานอาหารร่วมกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับค่ะ
1: นะครับนอกจากเรื่องของการต่างประเทศนะครับที่คึกคักมากในช่วงนี้แล้วเรื่องภายในประเทศท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ละเลยในการที่จะดูแลเรื่องความเท่าเทียมและก็สิทธิ์ในการ กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดความคืบหน้าสดๆร้อนๆกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการแล้วนะครับให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีที่พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์และทำให้ลูกนั้นต้องใช้ลดหย่อนเนื่องจากว่าลูกใช้ลดหย่อนภาษีคือลูกใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยเนื่องจากในกฎเกณฑ์ในส่วนนี้นะครับทำให้พ่อแม่นั้นถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายเนี่ยตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนและความกังวลก็นำมาพิจารณาแล้วก็เป็นข้อสั่งการมาให้กระทรวงการคลังทบทวนใหม่เพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้มากยิ่งขึ้นเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ต้องตัดสิทธิ์พ่อแม่นะครับในกรณีนี้นะครับบุตรบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยนะครับกลับถูกตัดสิทธิ์เฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีก็เลยเป็นการทบทวนกรอบตรงนี้ใหม่เพื่อกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันตัวตนมาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับทบทวนกันก่อนแล้วเดี๋ยวคงจะได้มีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและก็กฎเกณฑ์ใหม่ๆสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายไม่ต้องกลัวนะครับในกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้นายกรัฐมนตรีได้ดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สั่งการในส่วนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าลดกวาดปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายแล้วเป็นข่าวดีที่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์กันนะคะแล
1: ้
0: วค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่ที่ไม่ทราบเรื่องของการนำไปใช้สิทธิ์อะไรเงี้ยก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าทางกรมการปกครองเนี่ยกระทรวงการคลังเองรวมทั้งกระทรวงการคลังด้วยนะคะก็ร่วมกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพื่อที่จะลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่ามีการลงทะเบียนแล้วนะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากพบว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ผู้มาลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่หรือว่าพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้กลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปนะคะหากตรวจสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการใดๆค่ะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะ
1: เอาละครับนั่นคือความคืบหน้าสดๆร้อนๆจริงๆก็เป็นข่าวดีที่เอามาฝากกันในช่วงต้นรายการตอนนี้ไปคุยกับอาจารย์เนตรดาวโยงศรีกันนะครับก
0: ับ
1: เรื่องของการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีข่าวอะไรมาฝากบ้างคะ
2: เหมือนเดิมค่ะแต่รายการก็ใจดี
0: ค่ะ
2: ร่วมบุญสมุนไพรมากับเราด้วยนะคะก็จะมีคุณสมคิดคงบุรีค่ะจากชัยนาทก็ส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณป้าขันเงินภูเงินขำอย่างตลาดกาฬสินธุ์เจ้าประจำเราก็จะเป็นใบบัวเพชรค่ะย่าหนวดแมวดอกจำปาแล้วก็รากชะพลูส่งมา2กล่องเลยค่ะคุณรังสีมาพุ่มพวงค่ะอบจ.อุตรดิตถ์ค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์บริจาคเป็นมะลิซ้อนตากแห้งมาให้ก็ขอบคุณค่ะส่วนอันนี้เป็นการร่วมทำบุญโดยแม่สุภาพชัยศรีดอกมะลิค่ะแม่แสงวันแก้วบุญมารากกระเทียมนางธนากุลมหัชชริยานุสารอ่านผิดขออภัยค่ะนะคะใบหนุมานประสานกายนางนงนุชแก้ววงค่ะเป็นน้ำผึ้งโพรงจากป่าผู้จัดส่งค่ะรวบรวมจัดส่งมาจะเป็นคุณนราทิพย์แก้วเมืองอินชัยปราการเชียงใหม่ค่ะอวยพรมาให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขค่ะคุณประกอบแสงโสมค่ะคุณประกอบแสงโสมเป็นจดหมายจากนครพนมค่ะบอกว่าสมุนไพรเก็บแห้งจากต้นคุณหมอครับผมเป็นเหงื่ออักเสบมานานหลายเดือนแล้วเคี้ยวอาหารได้ไม่ค่อยดีอยากได้สูตรยาสมุนไพรที่คุณหมอให้กับคนไข้ในรายการที่ผ่านมาวันนั้นด้วยและมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยให้หายจากอาการหลงลืมบ้างเพราะผมชอบหลงลืมบ่อยขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงผมจะรอฟังที่วิทยุในรายการทั่วทิศนะคะทั่วทิศถิ่นไทยค่ะคุณประกอบเขาก็ส่งดอกมะลิมาให้ด้วยนะคะคุณประกอบเป็นเหงื่ออักเสบค่ะเหงื่ออักเสบเนี่ยคราวที่แล้วให้สูตรไปแต่การให้สูตรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่ได้สูตรไปแล้วจะหายนะคะ มันอยู่ที่การปฏิบัติตัวด้วยอย่างเช่นการแปรงฟันการแปรงฟันเนี่ยก็ต้องดูยาสีฟันด้วยว่าบีบได้เป็นยาสีฟันประเภทอะไรบีบเต็มแปรงหรือบีบแบบนิดหน่อยแล้วก็ดูฟันเราเกเราซ้อนอะไรหรือเปล่าจะได้ทำความสะอาดตามซอกต่างๆถ้ามันมีการซ้อนกันเกซ้อนกันก็ควรจะมีน้ำยาบ้วนปากหรือใช้ไหมขัดฟันช่วยแล้วก็แปรงฟันเช้าเย็นเพื่อช่วยให้อาการเหงื่ออักเสบต่างๆเนี่ยลดถอยลงไปเจ้าเหงื่ออักเสบเนี่ยมันเกิดจากคราบจุลินทรีย์แล้วพอมันเกิดสะสมมากๆเข้าเนี่ยจากการแปรงฟันที่ไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียไอ้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้ก็จะกลายเป็นหินปูนไปสะสมตามขอบเหงือกอะค่ะทำให้ขอบเหงือกมันบวมแดงมีเลือดไหลแล้วก็ฟันเราเริ่มร่นเพราะนั้นการที่เราถึงเวลาเราควรจะไปหาหมอขูดหินปูนเป็นเรื่องสำคัญจริงถ้าเราไม่ขูดเนี่ยเหงือกเราจะล่นไปเรื่อยๆแล้วฟันเราก็จะหล่มเพราะฉะนั้นการอมแค่น้ำยาบ้วนปากที่บอกให้ฟังเนี่ยมันไม่ช่วยถ้าตราบใดที่เราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการแปรงฟันหรือไปขูดหินปูนร่วมด้วยและถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันจะกลายเป็นการอักเสบและลุกลามหรือที่เราเรียกกันว่าปริทันเนี่ยมันก็จะลามเข้าไปสู่อวัยวะอื่นๆซึ่งจะก่อผลเสียในภายภาคหน้าสูตรยาคราวที่แล้วค่ะสูตรยาคราวที่แล้วคุณประกอบจดด้วยนะคะก็จะมีขมิ้นชันผงค่ะขมิ้นชันผง1ช้อนโต๊ะขมิ้นชันผง1ช้อนโต๊ะเกลือค่ะเกลือทะเลเราเนี่ยเกลือทั่วไปที่เราเกลือซองๆห่อๆก็ได้ค่ะเกลือทะเล2ช้อนโต๊ะสันส้มค่ะสันส้มเนี่ยทั่วไปจะรู้จักสันส้มเอามาตำให้แตกให้ละเอียดแล้วก็ตักมา2ช้อนชาไม่ต้องมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเหงือกมันจะแห้งเกินไป2ช้อนชาแล้วก็ใช้น้ำค่ะ750หลายคนจะบอกว่าแล้วน้ำ750มันเท่าไหร่ก็ประมาณ1ขวดแม่โขง1ขวดแม่โขงค่ะเทผสมลงไปต้มให้เดือดต้มเดือดเสร็จแล้วพักให้เย็นพอเย็นแล้วคนๆให้ไอ้ขมิ้นชันมันฟุ้งขึ้นมาแล้วก็กรอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นจริงๆยาก็ไม่เสียหรอกค่ะเพราะว่ามันมีเกลืออยู่จะไม่เข้าตู้เย็นก็ได้แต่แนะนำให้เข้าตู้เย็นเพราะเวลาจะอมบ้วนปากทีอ่ะเวลาเหงือกเราอักเสบเนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนำให้ใครอมยาอะไรร้อนๆแล้วก็การกินของร้อนเหงือกอักเสบก็จะยิ่งลุกลามเข้าไปใหญ่เวลาจะอมน้ำยาบ้วนปากตัวนี้อมแบบเย็นๆออกมาจากตู้เย็นแล้วก็อมเลยอมไว้สัก2นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆบ้วนทิ้งไปโดยไม่ต้องคั่วน้ำซ้ำนะบ้วนทิ้งไปเรื่อยๆบ้วนทิ้งไม่ต้องคั่วน้ำซ้ำหลังจากนั้นก็เราก็เช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นทำเช้า1ครั้งกลางวัน1ครั้งเย็น1ครั้งเพื่อให้ได้รักษาโรคในช่องปากด้วยแล้วก็อย่าลืมไปขูดหินปูนด้วยค่ะเพื่อโรคจะได้หายไวๆถ้าเราไม่ได้ขูดหินปูนยังมีเหงื่ออักเสบอยู่ไม่หายนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมเรื่องการแปรงฟันให้พออย่างน้อยก็แปรงให้ทั่วถึงอันไหนมีซอกมีหลืบก็ใช้ไหมขัดฟันช่วยไอ้พวกโรคเหงื่ออักเสบก็จะได้ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปอย่าพึ่งแต่ยาบ้วนปากอย่างเดียวนะคะปรับพฤติกรรมด้วยค่ะอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายได้เร็วและควรจะทำให้หายเร็วๆด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะคะ
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
0: อาจารย์ลืมอาการหลงลืมมียารักษาไหมคะ
2: อ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องกินเองแล้วล่ะ
1: ขอด้วยเม็ดนึงค่ะ
0: นั่นสิคะ
2: ใช่ค่ะอาการหลงลืมส่วนใหญ่ที่เราแนะนำเนี่ยเราแนะนำใบบัวบกเราแนะนำใบบัวบกให้รับประทานใบบัวบกเนื่องจากมีงานวิจัยเรื่องใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยกับตัวของขนแปะกล้วยก็ใช้ได้แปะกล้วยที่เป็นลูกเหลืองๆนะคะที่ลูกเหลืองๆที่เรากินในขนมหวานอะไรพวกนี้เราไม่ต้องกินในขนมหวานก็ได้เราเอามากินเป็นน้ำแกงจืดหรือกินธรรมดาเปล่าๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นขนมหวานอย่างเดียวส่วนใบบัวบกเนี่ยแนมกินกับผักทั่วๆไปแนมกินก็คือแนมเป็นผักทั่วๆไปกินกับอาหารการกินใบบัวบกเนี่ยต้องเป็นใบบัวบกที่เขาวิจัยนะคะก็คือใบบัวบกแบบดั้งเดิมไม่ใช่แว่นแก้วไม่เอาแว่นแก้วมารับประทานนะคะแว่นแก้วรับประทานนะมันจะเป็นสีเขียวๆไม่มีรอยแยกผ่าของใบแต่ถ้าใบบัวบกเนี่ยใบกลมแล้วมีผ่าผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็เอามากินเป็นใบอ่อนๆสีเขียวอ่อนๆส่วนแว่นแก้วจะเป็นใบวงกลมไม่มีรอยผ่าและเป็นสีเขียวเข้มอันนั้นไม่ใช่งานวิจัยและไม่ใช่ใบบัวบกรับประทานใบบัวบกกับแปะกล้วยก็ช่วยได้แล้วค่ะแล้วก็พยายามตั้งสมาธิทุกครั้งที่เราจะวางของ ก่อนที่เราจะวางของเนี่ยตั้งสมาธิทุกครั้งว่าเราวางของไว้ตรงนี้ไม่ใช่เข้ามาถึงปุ๊บวางอะไรแล้ววางแล้วไปเลยแล้วเราก็จะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติตั้งสมาธิแล้วทุกครั้งที่วางของวางแล้วบอกตัวเองด้วยแล้วก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลงบ้านมาแล้วเราไปเปิดตู้เย
0: ็
2: นแล้วเราก็เอ๊ะจะเอาอะไรในตู้เย็นเนี่ย
0: จำไม่ได้
2: แล้วนึกไม่ออกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในกับหลายๆคนนะคะไม่ใช่กับเราเพียงคนเดียวแต่ถ้าถึงขนาดว่าลงมาตรงกลางบ้านแล้วจำไม่ได้ว่าตู้เย็นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะ
1: อัน
2: นี้ไม่ใช่อันนี้ต้องพบหมอด่วนนะคะอันนั้นใบบกรักษาได้ประมาณนี้เท่านั้นก็คือหลงลืมว่าเราตั้งสมาธิด้วยทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นทำสมาธิสักวันละ5นาทีก็ดีนะคะมันช่วยได้จริงๆ
0: สมาธิช่วยได้และที่บอกว่าถ้านึกไม่ออกให้กลับไปยืนที่เดิม
2: ก็เป็นก็ต้องไล่ใหม่ค่ะตัวเองก็เคยเป็นค
0: ่
2: ะ
0: ไล่ความจำ
2: หากุญแจไม่เจอเนี่ยต้องนึกเลยว่ากลับเข้าบ้านมาแล้วเรามาตรงไหนบ้างเดินเหตุการณ์ตรงไหนก็ค่อยย้อนกลับไปก็เจอทุกครั้งละค่ะมันเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งสติในการที่เราจะวางของเพราะฉะนั้นตั้งสติทุกครั้งแต่เรื่องของการหลงลืมอย่างเช่นการอ่านตำราหรืออะไรพวกนี้เรื่องหลงลืมก็เป็นไปได้ในผู้สูงวัยก็อาจจะต้องอ่านซ้ำหลายๆครั้งมันก็จะค่อยๆจำได
0: ้ค่ะโอเคหมดแล้วนะคะอาจารย์เน้นย้ำเรื่องการบริจาคสมุนไพรสักนิดนึงค่ะ
2: ท่านใดอยากร่วมบุญกับเราเป็นสมุนไพรนะคะที่เราต้องการก็จะเป็นพวกมะลิชะพูดอกพิกุลใบหนุมานรากกระเทียมพวกนี้
0: ค
2: ่ะรวมทั้งใบมะตูมแล้วก็รากมะตูมเนี่ยสามารถส่งมาร่วมบุญกับเราได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปานนเดนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะ02-706-2610ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ค่ะ
0: ค่ะมาถึงช่วงของการเปิดสายแล้วอาจารย์วันนี้ยังไม่บอกเบอร์โทรเลยค่ะมีผู้ฟังมาแล้วค่ะมารอ
1: รอไม่ไหวนะ
0: รอไม่ไหว
1: เรา02-276-9718สายแรกมาแล้วจากชลบุรีคุณวัดนะครับ
0: คุณวัดสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: คุณวัดปิดเสียงวิทยุหน่อยนะคะมันจะสะท้อนค่ะ
3: ค
0: ่ะฟังทางโทรศัพท์นะคะเชิญค่ะคุณวัดโทรจากชลบุรีนะคะ
3: ครับผมอายุ64ปีนะครับ
0: ค่ะ
3: คือเมื่อจันทร์ที่แล้วเคยโทรคุยกับอาจารย์พอดีแฟนเขาได้สูตรกดไหลย้อนนะครับพอดีทำให้เขากินเขาก็รู้สึกว่าเป็นเพลียก็เลยกินไปสองครั้งก็เลยให้เขาหยุดไปมันจะเป็นอาการข้างเคียงเปล่าครับ
2: เดี๋ยวนะคะไม่ค่อยได้ยิน
0: คุณบ้านพูดเสียงดังนิดนึงนะคะ
2: กดไหลย้อนใช่ไหมคะกดไหลย้อนที่
3: กดไหลย้อนที่ได้สูตรของอาจารย์ไปเมื่อจันทร์ที่แล้วนะครับ
2: มีแห้วหมูมีลูกยอมีมะตูมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมีอาการข้างเคียงไหมครับอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่ไม่มีนะคะ
3: อ๋อ
2: ยกเว้นคนไข้มีภาวะโพแทสเซียมสูงเกินไปหรือมีภาวะโพแทสเซียมหรือเปล่าคะ
3: อ๋อใช่พอดีเขาเป็น
2: ภาวะอะไร
3: รั่วดีครับ
2: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
0: โพแทสเซียมรั่วมีไหมคะอาจารย
2: ์อ๋อคืออย่างนี้ในยาของเราอะค่ะในยาของเราเนี่ยเจ้าตัวลูกยอเนี่ยจะมีโพแทสเซียมเราก็เลยจะให้เอาลูกยอไปปิ้งก่อนเพื่อลดภาวะโพแทสเซียมเพื่อลดภาวะโพแทสเซียมให้น้อยลงเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อหูรูดแล้วก็กล้ามเนื้อวงแหวนเพราะฉะนั้นในกดไหลย้อนเนี่ยกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณกระเพาะอาหารหลอดกระเพาะอาหารกับตัวหลอดอาหารนะคะมันเกิดความเสื่อมมันก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ก็คือการย้อนของกรดขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเขามีภาวะโพแทสเซียมเนี่ยค่ะเจ้ายอเนี่ยมันมีโพแทสเซียมอยู่แต่ไม่น่าส่งผลให้อ่อนเพลียนะคะเพราะว่าถ้าเขารั่วเนี่ยเราใส่ลงไปสักพักมันก็ต้องรั่วออกไปอีกแต่การรักษากดไหลย้อนก็จะรักษายากขึ้น
3: ครับท่านนี้ก็เลยเขาหยุดแล้วครับ
2: ค่ะ
3: ครับครับแต่อันนี้ข้อหนึ่งก่อนข้อที่สองก็คือผมได้สูตรของอาจารย์ทำใหม่น้ำยาบ้วนปากครับคือเอามาทำใช้บ้วนครั้งเดียวก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยครับอาจารย
0: ์
3: ดีมากเลย
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับผม
2: ก็บ้วนบ่อยๆนะคะมันจะได้หาย
3: ครับผมแล้วก็ขอถามอีกเรื่องนึงคือผมรู้สึกว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตครับคือปัสสาวะมันผิดปกติครับมันเป็นไม่สุดนะครับอาจารย์พอมีคำแนะนำไหมครับ
2: คือต่อมลูกหมากโตเราตอนนี้เราก็แนะนำพวกรับประทานพวกมะเขือเทศอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายาเนี่ยมันก็ทำยากจริงๆเราก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาพบเราก็จะให้ยาไปอาการก็ต่างๆก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เราก็แนะนำพวกมะเขือเทศเขาโคกระออมในพวกนี้ค่ะซึ่งมันก็หายากนะกว่ามันจะหาได้รางแดงเขาโคกระออมส่วนใหญ่เราแนะนำให้กิน2ตัวเนี้ยในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมลูกหมากหรือแผ่นไทยเรียกว่าก่อนเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดแต่ถ้าได้เจอการได้กินยาเลยเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะนั้นแนะนำเราก็แค่ทำชาเราก็ต้องไปหารางแดงซึ่งก็หายากนะรางแดงเขาเรียกเถารางแดงเอามาปิ้งประมาณ15กรัมค่ะปิ้งให้หอมเลยแล้วก็โคกระออมก็ใช้15กรัมเหมือนกันเอามารวมกันแล้วก็ต้มกรองเอาแต่น้ำต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งก็ได้ค่ะต้มจนเดือดจนเผาโคกระออมจนกระทั่งรางแดงออกลิตรแล้วเราก็เอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นมากินแบ่งอาการปัสสาวะขัดหรือไปยืนรอนานๆกว่าจะปัสสาวะได้หรือปัสสาวะไม่สุดก็จะค่อยๆเบาบางลง
0: ค่ะถ้าหาได้ก็
3: ขอบคุณมากท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะค่ะมีโอกาสก็แวะมาที่เพชรเกษม68ค่ะหาอาจารย์ค่ะหาหมอก็ได้นะคะเผื่อจะได้ยาค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะคุณวัดจากชลบุรี
1: กดไหลย้อนเป็นกันเยอะเหมือนกันนะ
0: กดไหลย้อนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้ามีภาวะโพแทสเซียมใช่ไหมคะอาจารย์คะอาจารย์หายไปเด
1: ี๋
0: ยวรอสักครู
1: ่รอสักครู่นะครับ
0: รอสักครู
2: ่หายเลยคะ
0: อาจารย์มาแล้วอาจารย์อยู่อาจารย์ถามเรื่องโพแทสเซียมค่ะอาจารย์ค่ะ
2: โพแทสเซียมในอย่างที่บอกค่ะกดไหลย้อนมันคือกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณของกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารมันเสื่อมมันก็เกิดภาวะเกิดขึ้นได้เกิดในผู้สูงอายุก็ได้เกิดในเด็กอ่อนก็ได้ค่ะแต
0: ่
2: เด็กอ่อนเนี่ยเขาจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเด็กเลยแหวะนมบ่อยๆแต่พอผู้สูงอายุมันเป็นความเสื่อมแล้วมันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเราก็จะเสริมไอ้เจ้าลูกยอเนี่ยแต่เราต้องให้ปิ้งก่อนให้มันมีโพแทสเซียมอยู่หน่อยเพื่
0: อ
2: เพิ่มระบบกล้ามเนื้อหูรูดให้แข็งแรงขึ้นเราก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ในกรณีผู้ป่วยบางคนเช่นโพแทสเซียมรั่วอะไรพวกนี้เวลากินเข้าไปพอมันได้โพแทสเซียมมันก็จะมีอาการแล้วพอโพแทสเซียมรั่วหายออกไปอาการก็หายไปมันก็จะอยู่อย่างนี้
0: ค
2: ่ะก็จะลำบากหน่อยก็จะหายากในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะโพแทสเซียมรั่ว
0: ค่ะก็ต้องช่วยเรื่องพฤติกรรมไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทน
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: นะครับลงใต้บ้างนะครับนครศรีธรรมราชคุณป้าปอนะครับเป็นอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะถามเลยค่ะ
4: ขอถามอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เลือดดาว
2: สวัสดีค่ะ
4: ขอถามให้คุณย่าหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
4: เกี่ยวกับยาไดเมนนะคะ
2: อะไรนะคะ
4: กินบ่อยๆเป็นอันตรายไหมคะ
0: ยาอะไรนะคะ
4: ไดเมนค่ะที่แก้เวียนหัวแก้เมาโรคเมาเรียเนี่ยค่ะ
2: กินแล้วง่วงนอนหรือเปล่าล่ะคะ
4: ง่วงขังง่วงแต่ยาอื่นนะคะจะมีผลอะไรการเตรียมบ้างไหมคะ
2: เราก็ไม่ควรกินพวกกลุ่มยาแก้แพ้บ่อยๆมันไม่ค่อยดีนะคะแล้วเราทำไมต้องกินล่ะคะ
4: ถ้าแกเป็นเรียกแกยังวิงเวียนแกจะกินยาไดเมนเนี่ยค่ะเพราะแกบอกว่าถ้าแกกินยาสมุนไพรแกกินไม่ได้แกจะอาเจียนนะคะยาลมยาอะไรพวกนี้ค่ะ
2: แล้วยาอันนี้คุณหมอจ่ายให้เหรอคะ
4: ค่ะคุณหมอเคยจ่ายให้ค่ะไปโรงพยาบาลมา
2: ค่ะถ้าคุณหมอจ่ายให้ก็คงไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะแต่ต้องหาสาเหตุว่าทำไมมันถึงวิงเวียนนะ
4: น่าจะเป็นเพราะคนสูงอายุนั่นแหละค่ะ
2: ค่ะ
4: แต่นานๆสักครั้งนะคะไม่ได้เป็นบ่อย
0: ๆ
2: อ๋อถ้านานๆครั้งก็แสดงว่านานๆกินครั้งหนึ่ง
4: ใช่ค่ะไม่ได้กินทุกว
2: ันนานๆกินครั้งก็ไม่เป็นปัญหาค่ะทุกครั้งที่เราดื่มเรากินยาแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆมันก็จะปัสสาวะออกไปจะได้ไม่ตกค้างแต่ว่าการที่เราเวียนหัวบ่อยๆมึนหัวบ่อยๆเนี่ยถ้าเราหาสาเหตุได้เราก็จะได้ไม่ต้องกินยา
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะสว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: โทรจากนครศรีธรรมราชเลยนะคะอาจารย์คะช่วงระหว่างรอสายมีคุณนงรักบอกว่าขอทบทวนน้ำยาบ้วนปากอีกสักครั้งนึงค่ะ
2: อ๋อมีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันผง1ช้อนโต๊ะค่ะขมิ้นชันผง1ช้อนโต๊ะเกลือทะเลทั่วไปเนี่ยแหละค่ะเป็นห่อละ 3-4 บาท2บาทเลยก็ได้เกลือทะเลอันนั้นนะเป็นห่อๆอย่างนั้นนะคะ2ช้อนโต๊ะสันส้มตำให้ละเอียดค่ะ สันส้มเนี่ยตำให้ละเอียดแล้วก็ตักออกมา2ช้อนชาใช้2ช้อนชานะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็น้ำค่ะ
0: ค่ะ
2: น้ำเนี่ยน้ำสะอาดทั่วๆไปของเรานี่แหละ750หรือ1ขวดแม่โขงอะค่ะ1ขวดแม่โขงหรือ1ขวดเทลบูบอยก็ได้
0: ค
2: ่ะเทผสมรวมกันให้หมดต้มเดือดค่ะต้มเดือดดับไฟพอเดือดก็ดับไฟเลยเพราะว่าสารส้มจะได้ละลายอะไรพวกนี้พอดับไฟเสร็จเรียบร้อยรอให้เย็นแล้วเราก็กรอกเก็บใส่ขวด
0: ใส่ปล่อยให้เย็นก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: กรอกใส่ขวด
2: ให้เย็นก่อนใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็น
0: ใส่ตู้เย็นไว
2: ้ทุกครั้งที่บ้วนปากคนบ้วนแบบเย็นๆ
0: ค่ะ
2: ไม่เอายาไม่เอาปลายาไปต้มให้มันร้อนแล้วมาบ้วนเพราะเวลาเหงื่ออักเสบอะค่ะเราอมของร้อนอีกไม่ไหวเราควรจะอมแบบเย็นๆแบบนั้นล่ะค่ะดีกว่าแล้วก็ทำความสะอาดฟันให้เรียบร้อยด้วยปูหินปูนด้วยอาการต่างๆเขาจะค่อยๆหายแล้วก็ดีขึ้น
0: ใช้วิธีอมนานไหมคะอาจารย์
2: อมสัก2นาทีค่ะ
0: 2นาที
2: จะมากกว่านั้นก็ได้บางคนอมจนน้ำลายเหนียวออกมาเลย แล้วก็ไปบ้วนทิ้ง
0: อมแล้วก็บ้วนทิ้งไปนะคะ
2: ค่ะบ้วนทิ้ง
0: กลางวัน
2: ยังไม่แนะนำยังไม่แนะนำให้คั่วเอาน้ำบ้วนซ้ำไม่มีนะคะแล้วพออมเสร็จบ้วนทิ้งก็ค่อยๆบ้วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามันหายเค็มหายฝาดแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้สักพักนึงให้มันเคลือบฟันให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นสักอีกสัก5นาที10นาทีจะไปบ้วนน้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหาค่ะก็บ้วนได
0: ้นั่นก็เป็นสูตรนะคะเพื่อจะรักษาเหงือกอักเส
1: บ
0: เป็นเบื้องต้นช่วยได้นะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสายจะเข้ามา02-276-9718นะคะขออนุญาตอาจารย์พักกันก่อนสักครู่นะคะ
2: ค่ะได้ค่ะ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
7: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: ช่วงที่2นะครับ13:31ยังอยู่กันต่อกับการเปิดสายพูดคุยเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวเปิดสายกันต่อเนื่องเลยนะครับมีสายเข้ามาจากคุณเกิดสิรินะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะอยากถามหมอไอ้ดาวทำไมลมในท้องมันเยอะจริงทำมิ้นก็กินทุกวันนะแต่ท้องมันยังขึ้นปุ๊บอยู่เลย
2: อาหารที่กินล่ะคะเคี้ยวละเอียดดีไหมคะ
8: กินก็ข้าวคงจะกินก็กินแต่มันก็กินข้าวเร็วไปหน่อยบางทีกินเที่ยงไม่ค่อยแหลกก็กินกระเกินช้ามกินช้ามันจะอ้วก
2: คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ท้องอืดก็คือการเคี้ยวที่ไม่ละเอียดและเคี้ยวไม่นานพอยังคลุกเคล้าน้ำลายค่ะยังคลุกเคล้ากับอาหารได้ไม่มากพอเพราะฉะนั้นควรจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ค่อยๆกลืนแล้วก็ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆของทอดของมันอะไรพวกนี้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยอะไรนะคะ
8: กินปลาพวกปลาพวกโป๊งกินปลาทะเล
2: ไม่ได้ปลาทอดใช่ไหมคะ
8: มันสลิดทอดจริงนะปลาเป็นต้มส่วนมาก
2: โอเคค่ะถ้าเป็นปลาต้มก็ดีค่ะเป็นปลาต้มก็ดีเราเลี่ยงของทอดซะก็จะดีขึ้นแต่การท้องอืดน่ะมันต้องมาร่วมกับหลายๆอย่างนะคะคืออาการท้องอืดมันเป็นอาการเฉยๆเพียงแต่ต้องรู้ว่าระหว่างที่เรามีอาการท้องอืดน่ะเรามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นเจ็บ
8: ม
2: ันแน่น
8: มันขึ้นนั่งปุ๊บปุ๊บอยู่เรื่อยอ่ะเราบินข้าวเสร็จมันก็ปุ๊บมันก็ปุ๊บปุ๊บแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บนะก็ขึ้นฉัดกินไกลนะถ่ายทุกวันเนี่ยวันเผลอๆจะถ่ายสองผลสองผลอ่ะ
2: อ๋อถ่ายได้ด้วย
8: ถ้าถ่ายทุกวันไม่ค่อยท้องผูกอ่ะแต
2: ่
8: พอกินสักพักหมดท้องมันจะขึ้นเราตกไปเนี่ยแต่ไม่เจ็บมันดังปุ๊บปุ๊บดังร้อง
2: มันมีลมในท้องเฉย
8: ๆเออก็ปรากฏเนี่ยมันลมดังกุกกากุกกากแต่มันไม่ค่อยตดอ่ะ
2: แล้วโรคอื่นๆล่ะคะมีโรคอื่นไหมคะ
8: เคยเป็นมะเร็งอ่ะเป็นมะเร็งที่เต้านมเนี่ยเป็นมา18ปีแล้วแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่มีแล้วไม่มีเชื้อแล้ว
2: ค่ะ
8: แต่เขายังนัดเราอยู่เขายังนัดเราอยู่
2: แต่ว่าค่ะ
8: ก็บอกไม่มีเชื้อแล้วก็แต่เราก็นัดกันอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไป
2: ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะค่ะอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าทานทำยิ่งก็ทานไปนะแต่เพิ่มยาสักหน่อยเวลาจะทานกินร่วมกับทำยิ่ง
8: เคยอะยาลงกบเคยยาฆ่าเคยยาฆ่ากบเคยอะลูกสาวซื้อมากิน
2: แต่ถ้าก็ดีนี่คะ
8: ลูกสาวซื้อมากินก็ยังดีขึ้นมาก็ซื้อมาให้เป็นขวดแล้วก็ให้ชงน้ำกินเช้าแก้วเย็นแก้วถือแล้วก็รอใจปวดแล้วก็กินวันค่ำเลยแต่เพราะมันยังไม่หาย
2: ปกติเราจะแนะนำให้คนไข้เอาขิงอะค่ะขิงหาขิงมาก็คือขิงน่ะต้ม
8: กินเหมือนกันขิงต้องมี
2: แล้วก็เอาอบเชยอะค่ะเอาอบเชยเนี่ยต้มไปกับขิงด้วยก็คือเอาขิงมาสักแง่งนึงอบเชยแท่งขนาดนิ้วชี้เนี่ยสัก 2-3 แท่งแล้วก็ตบขิงให้แตกแล้วก็ต้มพร้อมอบเชยต้มเสร็จเรียบร้อยดูขิงออกรสชาติดีแล้วอบเชยออกรสออกกลิ่นแล้วก็กรองเก็บไว้ทุกครั้งที่เราจะกินขมิ้นแล้วก็กินขมิ้นแล้วก็กินน้ำตัวเนี้ยผสมไปพร้อมๆกัน
8: เป็นหัวเหรออันแต่อบเชยเป็นผงผงอะเป็นใช้ขยาลมอะอบเชย
2: ถ้าเป็นผงก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีเป็นแท่งเราก็จะแนะนำให้เอาแท่งมาต้มแต่ถ้าไม่มีก็เอาผงมาก็ได้ค่ะ
8: มันไม่มีอบเชยแท่งๆแต่มีถึงจะมีซื้อมากินบ่อยมาต้ม
2: โอเคถ้าอย่างนั้นก็ใช้น้ำขิงล่ะค่ะใช้น้ำขิงกับอบเชยมาชงด้วยกันแล้วก็ดื่มค่ะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาโดยการเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มขึ้
8: น
2: เราใช้ขิงเป็นน้ำกระสายค่ะใช้ขิงเป็นน้ำกระสายก็จะช่วยได้เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะค่ะ
8: ไม่มีอะไรแต่สงสัยทำไมกินขมิ้นกินเช้ากินเย็นนะกินก่อนอาหารอ่ะมันก็ยังขึ้นปุ๊บปุ๊บแต่ไม่ได้เจ็บแต่ท้องไม่เคยเป็นนะ
0: ลองดูนะคะ
2: ดีค่ะ
0: ลองดูนะคะ
2: ใช้ขิงดูนะคะขิงชงกับ
8: ค่ะ
2: อบเชยค่ะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ป้าเกิดสิริจากจันทบุรีนะคะ
1: นะครับระหว่างนี้ยังเปิดสายนะครับ0227697718ขั้นเวลาจากคำถามของ Facebook ครับอาจารย์ครับคุณอำนวยถามมาว่าอาการต่อมลูกหมากโตเป็นยังไงครับอาจารย์
2: ต่อมลูกหมากโตเกิดได้กับผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่50-55-40ปีก็มีแล้วค่ะต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของก้อนโตๆเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆของต่อมลูกหมากโตขึ้นตามอายุมันก็จะไปเบียดกดท่อปัสสาวะก็ทำให้ปัสสาวะลำบากมันก็จะเริ่มแสดงอาการอย่างเช่นมันอาจจะเกิดตั้งแต่อายุ40ปีแต่มันโตมาเรื่อยๆก็จะแสดงอาการตอนอายุ55ปีพวกนี้ก็จะเริ่มมีอาการปัสสาวะลำบากต้องออกแรงเบ่งหรือถ่ายปัสสาวะเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากยืนนานปัสสาวะไม่พุ่งลำปัสสาวะก็จะเบี้ยวหรือเล็กลงรู้สึกเหมือนถ่ายไม่สุดบางคนพอปัสสาวะบ่อยๆเข้า 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวปัสสาวะอีกแล้วอันเนี้ยก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ทำให้เหมือนกับการถ่ายกระปุกกระปอยมันการโตของต่อมลูกหมากแล้วเบียดเอาท่อปัสสาวะค่ะ
1: แก้ไขได้อย่างถาวรไหมครับอาจารย์แบบนี
0: ้เป็นตามวัยใช่ไหมคะ
2: เป็นตามวัยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มแทบจะมีกันทุกคนแต่จะเป็นมากเป็นน้อยนั่นเองถ้าเป็นมากก็ต้องพึ่งพาคุณหมอเขาก็ใช้วิธีคว้านแล้วก็จัดการได
1: ้
2: หายเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อะไรครับอีกหนึ่งสายนะครับจากชลบุรีคุณวิทย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะ
9: ครับผมมีปัญหาเรื่องทานยาสำหรับทราบว่าไอ้พวกยาแก้แพ้แก้คันเรากินร่วงหรือยาอื่นมันจะมีผลอะไรไหมครับ
2: ยาแก้แพ้แก้คันทำไมนะคะ
9: เราทานร่วมกับยาอื่นได้ไหมครับอย่างมันถ้าเราทานร่วมกับยาอื่นแล้วมันจะไปนั่นยาอื่นไหมครับ
2: ยาอื่นคือยาอื่นคือยาอะไรคะ
9: ยาอื่นก็ที่ผมกินประจำอยู่ตอนนี้ก็มีกาบ้าเป็นจิน
2: อ๋อค่ะ
9: แล้วก็ไอ้สมิงคันของอภัยภูเบศแล้วก็ไอ้เผาวันเพียงครับเรากินร่วมกันได้ไหม
2: คือยาตอนนี้ที่พูดถึงเนี่ยค่ะตัวยาแก้แพ้แก้คันเนี่ยมันกินร่วมได้นะคะแต่อาจจะมีผลนิดหน่อยกับตัวเถาวัลย์เปลียง
9: นี่ครับผมกลัวมันจะไปลดประสิทธิภาพยาพวกนั้นนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นไหม
2: คือเถาวัลย์เปลียงมันจะระคายเคืองกระเพาะนิดหน่อยระคายเคืองกระเพาะนิดหน่อยก็จะมีผลกับเถาวัลย์เปลียงนิดหน่อยเพราะงั้นก็แยกไปกินหรือห่างกันประมาณ15นาทีก็แยกออกไปกินไม่กินด้วยกัน
0: ถ้าไม่กินพร้อมกันใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะก็ห่างกันสัก15นาที
0: ทานได
2: ้ให้ยาแก้แพ้เขาออกฤทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน
9: หมอต้องกินยาแก้แพ้ก่อนสักประมาณอย่างน้อยประมาณ15นาทีขึ้นครับ
2: 15นาทีค่ะแยกไปสัก15นาที
0: ค่ะคุณวิทย์ทาน
2: คุณวิทย์กินเถาวัลย์เปลียงทำไมอะคะ
9: เถาวัลย์เปลียงเหรอครับก็ผมมีโรคก็คือหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วมันไปทับเส้นประสาทครับมันปวดแล้วก็กินเถาวัลย์เปลียงสลับกับใบกาบ้าเซนตินสามร้อยอะครับ
2: ค่ะ
9: มันก็ทุเลาอาการเสียได้ครับ
2: ค่ะโอเค
0: แล้วยาแก้แพ้แก้คัน
9: ยาแก้แพ้แก้คันนี่ผมทำงานเกี่ยวกับผักกับครับปลูกผักปลูกก็ต้องลงน้ำลงอะไรบางทีมันแพ้น้ำแพ้นั่นมันเป็นไอ้ผื่นตามมือตามคัน
0: ค่ะ
9: ปลายาก็มีต้องกินยาแก้แพ้แก้คัน
0: ลงบ่อยแล้วคะ
9: ทุกวันนะครับ
0: อ๋ออ
2: ย่างนี้ก็ต้องกินทุกวันเหรอคะยาแก้แพ
9: ้ถ้าไม่เป็นหนักก็ไม่กินนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรชื่อยามันไฮดรอกซี
2: ่ค่ะ
9: หรือเปล่าประมาณนี้แหละครับชื่อมันนะ
2: ค่ะแล้วเราก็แยกตัวกาบ้ากับเถาวัลย์เปลียงไปกินด้วยกันห่างกันสัก15นาที
9: ครับ
0: ค่ะกินได้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ค่ะก็กินได้ค่ะ
0: กินได้แต่ว่าห่างกันนะคะ
9: คร
0: ับ ค่ะ
9: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: อาจารย์ขายาแบบนี้กินเป็นประจำจะเป็นอะไรไหมคะ
2: จริงๆมันก็ไม่ควรนะคะมันก็ไม่ควรที่จะกินเป็นประจำ
0: ค่ะ
2: เพียงแต่เราต้องหาเหตุผลเหมือนเช่นเมื่อกี้ลงน้ำมันลงแล้วแพ้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันแพ้น้ำอะค่ะแล้วเราก็ไปปะทะกับสิ่งที่แพ
0: ้ค่ะ
2: ไม่ใช้ก็คันทรมานก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องห่างกันนะคะแต่การกินยาแก้แพ้ทุกวันไม่ดีเลยค่ะ
0: ก็ไม่ดี
2: เราจะต้องคอยระวังเรื่องไตเนี่ยตามมาด้วยแล้วก็กินน้ำให้มากพอด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าอะไรที่มันประจำก็ไม่ดีนะคะค่ะมีคุณดา
1: ริง
0: คุณดาริงเหรอชื่อแดง
1: แดง เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรังมีอาการชามือชาเท้าแก้ไขยังไงครับอาจารย์
2: คือกดระยะเรื้อรังก็กดระยะเรื้อรังนะคะแต่อาการชามือชาเท้าต้องไปหาเหตุได้ว่าเรามีโรคอื่นแทรกซ้อนอยู่ด้วยหรือเปล่า ส่วนใหญ่กดระยะเนี่ยมันจะยุ่งกับพวกกลุ่มหลอดระบบทางเดินมันมากกว่า แต่บางคนมีอาการแสบท้อง ก็ยังเป็นอาการเดียวกันอยู่นะคะ แต่พอมีอาการชามือเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากระดูกคอเราหรือเราเป็นเรื่องของปลายประสาทหรือขาดวิตามินบีพวกนี้ก็ต้องแยกกันออกอีกทีหนึ่งคือการชามือชาเท้าหรือมีโรคอื่นๆพวกเบาหวานอะไรพวกนี้ร่วมด้วยหรือเปล่ามันก็เกิดอาการชาได้เหมือนกันเด็กชาก็ได้ขาดวิตามินก็ได้ ก็ทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าได้เหมือนกัน
0: คืออาจารย์บอกว่ากรดไหลย้อนเป็นภายในใช่ไหมคะเป็นเรื่องของหลอดทางเดินอาหาร
2: ระบบทางเดินอาหาร
0: แต่ว่าชามือชาเท้านี่อาจจะต้องหาสาเหตุ
2: ระบบประสาทค่ะเส้นประสาท
0: ค่ะ
1: ครับมาถึงสายโทรศัพท์นะครับคุณน้อยจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ค่ะ
10: อย่างทานเอสเพรินยูแล้วก็ทานน้ำขิงได้ไหมคะน้ำขิงร้อนนะ
2: ทานได้ค่ะ
10: พอดีดู
2: เราไม่ได้ทานขิงเข้มข้นแต่ว่าทานบ่อยๆก็ไม่ดีนะ
10: น้ำขิงซองอาหารน้ำขิงซอง
1: ทานบ่อยแค่ไหน
10: ค่ะ
0: ทานบ่อย
10: ดูใน YouTube เขาบอกว่าคนที่กินเอสไพรินเนี่ยกินน้ำขิงไม่ได้ความร้อนมันจะในร่างกายมันจะการไหลเวียนของเลือดฮะมันจะเร็วขึ้น
2: แล้วก่อนที่เราดูเนี่ยเราดูมันเป็นเว็บอะไรอะคะเว็บทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเว็บทั่วไป
10: ผมไม่เคยฟังจาก YouTube ในที่เขาทั่วไปเนี่ยฮะ
2: คืออย่างนี้ค่ะขิงในแพทย์แผนไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัวยาช่วยย่อยตัวยาช่วยย่อยที่ดีตัวหนึ่งกันก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยช่วยย่อยได้ดีเขาเก่งในระบบทางเดินอาหารแต่ไอ้ตัวแอสไพรินเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของเกล็ดเลือดเป็นเรื่องของเกล็ดเลือดก็เกิดทำให้เกิดการไหลเวียนดีเป็นปกติในหลอดเลือดยกเว้นแต่เกิดโรคกระเพาะอาหารเจ้าแอสไพรินมันจะมีผลต่อกระเพาะอาหารถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารรุนแรงแล้วยังกินน้ำขิงอยู่มันก็จะไปเพิ่มกรดเกินก็อาจจะกัดกระเพาะอาหารได้เหมือนกันแต่ถ้าแค่ท้องอืดท้องเฟ้อธรรมดาทั่วไปขิงเก่งนะคะแก้ได้แล้วก็ถ้าเรามองแยกเป็นระบบเราจะพบว่า

0: ดีค่ะดีก็ทานได้ค่ะ
1: ทานได้
0: ไม่ใช่ปัญหายกเว้นมีโรคกระเพาะอาหารรุนแรงกระเพาะอาหารอักเสบกินขิงก็จะทำให้แล้วเราไปกินแอสไพรินด้วยก็จะยิ่งไปกันใหญ
1: ่อ๋อพอดีเป็นกรดไหลย้อนด้วยค่ะไปรักษาอยู่กรดไหลย้อนที่ตาค่ะเพิ่งจะส่องกล้องมาค่ะ
0: มีกรดไหลย้อนด้วยใช่ไหมคะก็ระวังหน่อยถ้างั้นน้ำขิงถ้าจะกินแนะนำเป็นหลังอาหารนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: จะไม่กินท้องจะไม่กินท้องว่างนะกินหลังอาหาร
1: มื้อไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะได้ค่ะนิดหน่อยได้ไม่เป็นปัญหายกเว้นมีเลือดออกอุจจาระดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แนะนำให้กินน้ำขิงอยู่แล้ว
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณน้อยค่ะโอ้อาจารย์น้ำขิงนี่ก็สำคัญนะบางทีคนที่ชอบทานของร้อนๆแล้วก็ชอบทานขิงน้ำขิงช่วยให้แบบอาการท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทานเวลาไหนถึงจะดีทานก่อนอาหารได้ไหมคะหรืออาจารย์แนะนำว่าหลังอาหารจะดีคะ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเราจะเจออาการนี้หลังอาหารแล้วก็แนะนำว่านั้นรับน้ำขิงหลังอาหารก็จะช่วยย่อยช่วยย่อยได้กระตุ้นให้เกิดลำไส้เคลื่อนตัวเพราะขิงมันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลำไส
2: ้
0: พอลำไส้เคลื่อนไหวก็ทำให้เกิดเลือได
2: ้
0: ถ่ายได้แต่การที่เราบอกว่าเขากินแอสไพรินก็คือพวกนี้เป็นยาเกี่ยวกับริ่มเลือดก็คือละลายริ่มเลือดมีผลกระเด็ดเลือดมันก็ต้องดูว่ากินกับน้ำขิงไม่ได้เพราะอะไรอย่างเช่นแอสไพรินถ้าเรากินผิดวิธีมันก็จะไม่เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้แล้วเราไปกินน้ำขิงตอนท้องว่างก็จะทำให้เกิดอาการลำไส้เคลื่อนแล้วเกิดอาการอักเสบของลำไส้กระเพาะอาหารก็ยิ่งไปกันใหญ
2: ่
0: ก็ไม่ควรกินแต่ถ้าเราไม่ได้มีแผลอะไรเลยถามว่าแล้วยังควรกินก่อนอาหารไหมก็ยังแนะนำให้กินหลังอาหารอยู่ดี
2: นั้นก็กินหลัง
0: ถ้าในกรณีเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ยังแนะนำให้กินหลังอาหารอยู่ดีมันก็จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได
2: ้ค่ะงั้นก็น้ำขิงทานหลังอาหารดีกว่านะคะ
3: ไม่กัดกระเพาะนะเนาะ
2: ค่ะ
3: เอาละครับอีกหนึ่งสายคุณวินัยจากกาญจนบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมวินัยจริพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
4: จะถามคุณหมอเรื่องไอ้โรคเชื้อรานะครับก็ผมเป็นมา2-3 ปีแล้วหาหมอ2-3 หมอครับที
0: ่
4: ในร่มผ้าเนี่ยครับ
0: อ๋อค่ะ
4: ขึ้นในร่มผ้าเป็นดวงเป็นกลมๆนะครับบางทีกินยาแล้วมันหาย
0: คุณหมอให้ยามาแล้วไม่ใช่เหรอคะ
4: คุณหมอให้ยาแล้วก็กินยาหมดเพราะนั่นมันก็เป็นอีกครับ
0: คือการที่มันกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยค่ะ
4: ครับ
0: คือยาฆ่าเชื้อราของคุณหมอเนี่ยที่คุณหมอให้มาเนี่ยดีกว่าของแผนไทยนะบอกไว้ก่อนนะแผนไทยอาจจะฆ่าได้ไม่ดีเท่าที่ควร
4: คร
0: ับแล้วทีนี้เวลาที่เรากินแล้วมียาทาแล้วเนี่ยปกติมันต้องหายถ้าไม่หายต้องกลับไปดูว่าไอ้เครื่องซักผ้าเราผ้าปูที่นอนเราเสื้อผ้าเราได้เอาน้ํายาฆ่าเชื้อซักลงไปด้วยหรือเปล่า
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาซักเนี่ยควรใส่น้ํายาฆ่าเชื้อซึ่งเราหาซื้อได้ตอนแล้วพวกนี้ก็ได้ค่ะใส่ลงไปแช่แล้วก็ผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้ต้องโดนแดดเชื้อราเนี่ยต้มมันยังไม่ตายอยู่นะคะต้องบอกก่อนนะ
4: ครับ
0: 100องศาเนี่ยฆ่าเชื้อราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาไปโดนแดด
2: ค่ะ
0: เอาไปโดนแดด300องศายังเฉียดๆชิวๆว่าจะตายไม่ตายเลยทําไป
4: ฉะนั้น
0: เพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องของทําความสะอาดภายนอกด้วยแล้วก็ที่นอนเนี่ยค่ะผ้าปูที่นอนเนี่ยต้องเปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็แช่น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ
4: อ๋อครับได
2: ้รักษาด้วยยาหมอให้หายเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของความอับชื้นนะคะใช่ค่ะการ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เมืองไทยมันอากาศมันร้อนนะคะเพราะฉะนั้นหาเสื้อ
4: ม
0: ัน
4: ก็ยังว่ามันก็คันนะครับเป็น
0: เสื้อยืดไม่ให้ใส่เราไม่ควรใส่เสื้อยืดเราควรใส่เสื้อที่เป็นผ้าบางๆที่แห้งเหงื่
2: อ
0: แห้งง่ายเวลาเหงื่อออกมันอากาศมันผ่านแค่ง่ายๆมันก็จะไม่มีตัวแบคทีเรียมาเกาะซ้ำมันก็จะได้ไม่พัฒนาโรคให้รุนแรงขึ้น
4: ครับ
0: ค่ะ
4: ครับ
0: หายาฆ่าเชื้อเพิ่มนะคะ
4: ครับครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
2: คุณวินัย
4: ครับ
2: จังหวัดกาญจนบุรีอากาศร้อนนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะถึงกาญจนบุรีร้อนค่ะ
3: โอ้ร้อนมากนะกาญ
2: จนบุรีเพราะฉะนั้นแล้วเหงื่ออาจจะออกเยอะ
3: ครับ
2: มันก็จะอับชื้นนะคะมีคุณศักดิ์วัฒน์ถามมาค่ะ
3: ครับยาแก้ต่อมลูกหมากโต

0: นะครับมาอีกแล้วนะคำถามต้องลูกหมากวันนี้อาจารย์ส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมครับหรือว่าต้องมาเจอกันก่อน
1: เราเป็นคลินิกค่ะเราจำเป็นต้องเจอคนไข้ค่ะ
2: คุณศักดิ์วัฒน์ไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรนะคะ
0: ครับ
2: ถ้าเดินทางมาได้มาที่คลินิกอาจารย์ดีกว่า
1: ถ้าเป็นคลินิกเราเป็นคลินิกแล้วมาพบเราอย่างเงี้ยค่ะมาพบเรารู้ได้เห็นอาการแล้วเนี่ยแล้วก็จ่ายยาไปแต่ในกรณีถ้าคนไข้บอกวันนี้ครั้งนี้ผมมาไม่ได้แต่เราเคยตรวจแล้วเราส่งไปให้ได้แต่ถ้าไม่เคยตรวจเลยส่ง
2: ต้องมาสักครั้งนึงก่อน
1: ใช่ค่ะให้เราเห็นก่อน
2: มาวันอังคารนะคะคลินิกสาธารณกุศลอาจารย์จะเปิดวันอังคารแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยได้ยาแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดยาหมดก็อาจารย์บอกว่าส่งทางไปรษณีย์ได้เพราะว่าตรวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
0: 022769718 022769718ช่วงท้ายยังคงคุยกันได้เพิ่มเติมนะคร
2: ับค่ะวันนี้มีหลายโรคเนาะโรค
0: หลากหลาย
2: นะส่วนมากจะเป็นกรดไหลย้อนเป็นกันเยอะเลย
0: เป็นกันเยอะมากนะวิถีชีวิตหรือเปล่าเร่งรีบบ้างแหละการทานดึกนอนเลยอะไรทำนองนี
2: ้แล้วก็เคี้ยวเรื่องการเคี้ยวอาจารย์เน้นย้ำว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดอย่างน้อยก็ช่วยกระเพาะ
0: ผมชอบสังเกตคนเคี้ยวนี่คนไทยเคี้ยวแบบเร็วมากนะไม่กี่10-20ครั้งนี่ก็กลืนละพอดีเป็นตัวเองเป็นคนเคี้ยวละเอียดนะฮะบางครั้งเคยสังเกตคนอื่นเปรียบเทียบก็เห็นเลยว่าเคี้ยวไม่ถึง20ครั้งไม่ถึง10ครั้งก็มีโอ้น่าตกใจมาก
2: อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะวิธีการที่เราจะรับประทานอาหารยังไงให้กดไหลย้อนมันไม่มีอาการนะคะ
1: คุณวรรณชัยบอกว่าผมเห็นเคี้ยวไม่ถึง20บางคนเคี้ยว 3-4 ครั้ง
0: ใช่เคี้ยวแล้วกลืนเลยแล้วปั๊บเอ๊ะไม่เคี้ยวต่อแล้วเหมือนเข้าไปแล้วกลืนทันทีเลย
1: มันหายยากมากค่ะกับพฤติกรรมเนี้ย
0: ครับ
1: มันหายได้ยากมากเพราะฉะนั้นอาการท้องอืดเลยพวกนี้ค่ะถ้าเราไม่เริ่มจากการเคี้ยวก่อนเนี่ยถือว่าหายยากต้องเคี้ยวให้ละเอียดเวลาเราไปปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งเคี้ยวหนอเคี้ยวหน
2: อ
1: 30-50 ครั้งจนอาหารละเอียดเหลวแล้วก็ถึงจะส่งลงไปเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของกรดไหลย้อนมันเกิดที่ความเครียดด้วยค่ะความเครียดความเร่งรีบความวิตกกังวล
2: พักผ่อนไม่พอใช่ไหมคะ
1: พักผ่อนไม่พอดื่มน้ำรวดเดียวเอื้อจบแล้วก็เคี้ยวกันเร็วไปกันใหญ่แล้วก็รีบด้วยความเร่งรีบค่ะบางคนก็ใส่ชุดรัดใส่กางเกงรัดพวกนี้ค่ะกินแล้วต้องรีบก้มๆเงยบางคนกลับเลิกงานดึกกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนอนบางคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยวิ่งไปอาบน้ำแนะนำอาบน้ำก่อนนะคะแนะนำอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินข้าวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
2: แนะนำให้อาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินข้าวคนมากคนกินข้าวแล้วไปอาบน้ำไง
0: นั่นสิ
1: ใช่
2: เขาให้หยุดก่อนกินข้าวเสร็จต้องพักสักพักหนึ่งก่อนไปอาบน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่เลยนะโอ้โห
2: ต้องฝึกกันใหม่เนาะ
0: ยังเปิดสายนะครับ022769718ไม่แน่ใจมีใครฝากข้อความเอาไว้
2: ใช่มีข้อความมาน้อง
0: ภูมิรัตน์ไหนเปิดข้อความดู
2: บอกว่ามีคนคุณอุบลเนาะคุณอุบลฝากถึงสายที่แล้วก็คือเรื่องเชื้อรานะคะฝากบอกว่าให้ใช้ใบชุมเห็ดอาจารย์ขาใบชุมเห็ดแล้วก็ใช้เหล้าขาวช่วยได้ไหมคะอาจารย์ขา
1: แอลกอฮอล์ช่วยได้ค่ะชุมเห็ดเป็นยาชุมเห็ดเทศนะใบชุมเห็ดเทศ
2: ค่ะ
1: เขาก็ใช้รักษาโรคผิวหนังอยู่แล้วค่ะรักษาโรคผิวหนังแล้วก็เขาก็จะเอามาโขกคั้นกับใบชุมเห็ดก็คือเหล้าขาว40มิลลิกรั
2: ม
1: แต่ว่าถ้าอยากให้มันหายเร็วขึ้นนะคะเราแนะนำเปลี่ยนจาก40มิลลิกรัมค่ะเป็นน้ำยาล้างแผลเคยเห็นแอลกอฮอล
2: ์
1: ล้างแผลไหมคะก็ล้างแผลมันจะไม่ใช่40มันจะเป็น70
2: ค่ะ
0: โ
1: อ้แล้วก็เลยบอกไปเปลี่ยนตัวนั้นน่ะใช้ตัวนั้นน่ะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ดีเพิ่มขึ้นแต่เชื้อราความร้อนน่ะหลายร้อยองศายังเอามาไม่ลงเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอ่ะจะกินยาคุณหมอทายาแล้วแล้วยังไม่หายมันกลับมาเป็นอีกแสดงว่ามันอยู่ที่เดิมค่ะมันไม่ได้ถูกการแก้ไขมันยังคงอยู่ในเครื่องซักผ้ายังคงอยู่ที่ที่นอนอยู่ที่ผ้าห่
2: ม
1: อยู่ที่เสื้อผ้าต่างๆเพราะฉะนั้นกลับไปแก้ไขตรงนั้นด้วยมันก็จะหายเร็วขึ้นส่วนใบชุมเห็ดกับเหล้า
2: เหล้าขาว
1: เป็นหนึ่งในตัวยาที่รักษาโรคผิวหนังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าระวังว่าพอเราเจอเหล้าแล้วผิวมันแห้งก็อาจจะขันเพิ่มขึ้นต้องคอยระวังด้วยค่ะ
2: อาจจะคันเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าโดน
1: แอลกอฮอล์มันทำให้ผิวแห้งอยู่แล้ว
2: ค่ะก็ขอบคุณคุณอุบลนะคะที่ฝากข้อความมาเ ื่อว่าจะได้เขาแค่เขาแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะ
0: ท้ายนี้มีคำถามเกี่ยวกับฤาษีดวงทวารนะครับ
2: ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเน
0: า
2: ะ
0: นะครับ
2: อาจจะไม่อยากคุยเอง
0: ยังไม่ลงรายละเอียดเท่าไหร่นะครับ
2: ฤาษีดวงทวารถ้าเป็นแล้วเป็นก้อนหลุดออกมาอย่างเงี้ยอาจารย์แนะนำว่าต้องทำยังไงบ้างคะ
1: คือฤาษีดวงทวารเนี่ยค่ะมันจะมีตั้งแต่เดือยไก่กีบมาเฟืองบานทะโรคเขาก็หลุดออกมาก็เลยไม่รู้ว่าหลุดออกมารูปแบบไหนถ้าเป็นเดือยไก่ก็จะเป็นหัวเดียวถ้าเป็นกีบมาเฟืองก็จะเป็นรู้สึกมาเฟืองไว้อะค่
2: ะ
1: ตรงมาเฟืองอะมันก็จะค่อยๆบานหลุดออกมาแต่ถ้าบานทะโรคคือบวมออกมาเลยมันโดนนัดออกมาเลยพวกนั้นก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นการที่พูดถึงอะคนเป็นฤาษีดวงทวารเนี่ยมันมีสองฝั่งค่ะฝั่งนึงถ่ายยากฝั่งนึงถ่ายบ่อยเราก็เลยแนะนำได้แค่เพชรสังฆาต
2: ทานเพชร
1: แต่ถ้ามาพบเราก็จะมียาทาบางคนมีวิธีการทาของหมอโบราณค่ะเขาก็จะเอามากรูดค่ะมากรูดฟังแล้วดูแปลกนะแต่หายนะเขาเอามากรูดเนี่ยค่ะกับไพรเอามากรูดมาผ่าครึ่งนะคะบีบน้ำออกแล้วก็เอาไพรอะค่ะว่านไพรเนี่ยโขลกแล้วก็ยัดลงไปในมากรูดแล้วก็เอาไปย่างไปย่างจนมากรูดเนี่ยนิ่มแล้วมีรอยไหม
2: ้
1: แล้วเขาก็เอาน้ำนั่นนะคะมาขยำแล้วก็ค่อยๆแตะป้ายที่หัวฤาษีดวงทวารมันก็จะค่อยๆฝ่อตัวลงไปเป็นสูตรของหมอพื้นบ้านซึ่งตัวเองก็กลัวว่าขูดมันก็ต้องแสบสิใช่ไหมคะว่าขูดมันต้องแสบสิแต่พอถามคนที่เขาใช้อ่ะค่
2: ะ
1: เขาบอกมันหายจริงๆแล้วก็อาการแสบไม่
2: ม
1: ีเขาต้องบีบเอาน้ำมากรูดออกก่อนแล้วเขาก็เอาไพรอะค่
2: ะ
1: ตำแล้วก็ยัดเข้าไปในมากรูดเอาไม้เสียบแล้วย่างจนกระทั่งมากรูดมันเป็นรอยไหม
2: ้
1: แล้วก็เละแล้วเขาก็เอาขยำแล้วก็เอาปะป้าย
2: ค่ะ
1: อาการเขาหัวเขาฝ่อลงดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะ
0: โอ้โหเคล็ดลับเลยนะครับเป็นทางลัดอย่างแท้จริงนะใช้ได้ผลด้วยอาจารย์ก็เคยเห็น
1: เคยเห็นค่ะเคยเห็น
2: อาจารย์คะคาดว่าสายเนี้ยเขาจะต้องการที่อยากจะหาให้อาจารย์ช่วยโทรกลับไปเขาจะขอคำปรึกษาเรื่องฤาษีดวงทวารในขณะตั้งครรภ์เนี่ยแหละค่ะเขาคงอยากจะถามรายละเอียด
1: ฤาษีดวงทวารในครรภ์แม่ตั้งครรภ์เป็นทุกคนนะคะ
2: เป็นทุกคนใช่ไหมคะ
1: เป็นทุกคนค่ะยังไม่แนะนำให้กินยาอะไรด้วยนะ
2: อ๋อตั้งกินยาอะไรก็ไม่ได้เพราะตอนที่ตั้งครรภ์เขาห้ามกินยา
1: อย่างเดียวเลยค่ะแล้วใช้แค่ยาทาภายนอกเท่านั้น
2: อ
1: ย่ากินกินไม่ได้ค่ะตั้งครรภ
2: ์เพราะฉะนั้นแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอที่ไปฝากครรภ์ดีกว่านะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ช่วงท้ายค่ะอาจารย์ขาเน้นเรื่องของบริจาคสมุนไพรอีกสักครั้งนึงแล้วก็คลินิกพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะพรุ่งนี้คลินิกเปิดตามปกติค่ะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแว่นตาก็วัดสายตาฟรีค่ะ10โมงถึงบ่าย2ส่วนใหญ่เราก็จะไปวัดให้เองแหละเพราะว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องสายตามาเยอะแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็ไปได้พรุ่งนี้ที่ซอยเพชรเกษม68คลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บแม่ตาไว้ข้างหลังค่ะแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะสมุนไพรส่งสมุนไพรร่วมบุญกับเราส่งมาได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์
2: สัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันใหม่ค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกๆคนที่ฟังอย่างตั้งใจนะคะวันนี้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาหลายๆสายด้วย
0: คอมเมนต์ให้กำลังใจว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้
2: ทุกๆวันจันทร์ก็มาพบกับอาจารย์เนตดาวได้นะคะพูดคุยเรื่องของสุขภาพและแพทย์แผนไทยค่ะ
0: เอาละครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับพฤษแก้วพิบูลย์ครับ ภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามนำคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเข้าพบและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยนายสนั่นเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนของผู้นำไทยครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการบริหารจัดการด้วยตนเองและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงกลไกทีม Thailand Plus ในเวียดนามซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยโอกาสเดียวกันนี้นายธนบดียิปยินธรรมรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและภาพรวมเศรษฐกิจแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายสนับสนุนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปกกต.เตรียมประสานงานหน่วยงานด้านความมั่นคงและธนาคารเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
9: ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มาก ในส่วนของมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกวาดล้างและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงชวิษาประทุมมารายงาน
5: อินโดนีเซียและมาเลเซียยกเลิกการแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียประกาศยกเลิกแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถตรวจวัดคลื่นสึนามิขนาดเล็กอย่างน้อย9จุดทั่วประเทศซึ่งความสูงคลื่นสูงสุดอยู่ที่75เซนติเมตรบริเวณเกาะซางิเฮในจังหวัดสุลาเวสีเหนือขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียยกเลิกคำเตือนสึนามิเช่นกันภายหลังคาดการว่าบริเวณชายฝั่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาะปาเลาไต้หวันและปาปัวนิวกินีอาจเผชิญคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ทั้งนี้อินโดนีเซียมาเลเซียและอีกหลายประเทศประสบกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามผ่านแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
12: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะกับดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 15:00 น.กันเช่นเคยนะคะคุณฟังค่ะคุณฟังคะคำว่าคุณของแผ่นดินก็เป็นคำที่มีความหมายงดงามสะท้อนถึงคุณงามความดีความเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดอาชีพใดหากตั้งใจทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก็ล้วนเป็นพลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความเจริญให้กับประเทศชาตินะคะในยุคที่สังคมไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงมากมายค่ะการมีสำนึกในหน้าที่รู้รักสามัคคีเคารพกติกาและร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยนะคะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะและตลอดเวลาของรายการคุณของแผ่นดินนะคะก็จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์และแบบอย่างแห่งความดีงามมาฝากเพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณค่าและแรงบันดาลใจในการเป็นพลังที่ดีของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการคุณของแผ่นดินจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวนะคะร่วมกันสำนึกรักหวงแหนกระบี่กันนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดกระบี่ก็คือแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาติมอบไว้ให้มนุษย์แต่ความสมบูรณ์เหล่านั้นหายไปเมื่อธรรมชาติถูกรบกวนอย่างขาดจิตสำนึกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ผู้ที่ฉลาดเหนือกว่าสิ่งใดในโลกนี้นะคะกระบี่ก็คือแผ่นดินที่บริสุทธิ์เป็นแผ่นดินของทุกชีวิตที่มีความเชื่อความศรัทธาความงามของธรรมชาติก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักและห่วงแหนแผ่นดินนี้เหมือนที่มนุษย์รักและห่วงแหนตัวเองหากเราทำลายผืนดินกระบี่ก็เหมือนกับเราทำลายตัวเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ก็คือชีวิตของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทางรายการคุณของแผ่นดินวันนี้นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในท้องที่ผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะคะเกิดความรักความหวงแหนและเห็นความสำคัญพร้อมร่วมรักษาทุนทางธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนับเป็นสมบัติล้ำค่ายากจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้นะคะกระบี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะคะเช่นเขาพนมเบญจาธรรมชาติที่นี่สวยและสมบูรณ์มากๆนะคะรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะนักท่องเที่ยวหลายท่านพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าธรรมชาติของกระบี่ธรรมชาติของทะเลกระบี่สวยนะคะจนสัญญากับตัวเองว่าจะกลับไปอีกจะกลับมาอีกจะพาเพื่อนครอบครัวไปด้วยพาไปเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติสวยงามมหัศจรรย์มากจริงๆค่ะอีกพื้นที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือท่าปอมคลองสองน้ำก็อยากจะแนะนำนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพราะระบบนิเวศของพื้นที่แห่งนี้นะคะมีความพิเศษและสวยงามน้ำใสมากสามารถเห็นปลาน้ำเค็มและน้ำจืดได้ในคลองนี้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางเดินง่ายมีร่มเงาต้นไม้ตลอดทาง

จ้าอย่างที่บอกกันในช่วงแรกว่ากระบี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะคะธรรมชาติที่นี่สวยและสมบูรณ์มากๆนะคะรวมถึงอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ไม่ได้เอ่ยนะคะต้องมาด้วยตนเองกันแล้วล่ะค่ะแล้วท่านจะติดใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนะคะร่วมกันเป็นหนึ่งในการปกป้องทุนธรรมชาติและห่วงแหนกระบี่ได้ด้วยบทบาทหน้าที่ของคุณเองค่ะ

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันบ้างนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่พลิกชีวิตชุมชนสร้างอาชีพฟื้นฟูป่าและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่ห้องประชุมปลายพระยาชั้น2ศาลากลางจังหวัดกระบี่เลขที่9/10นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เขตพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงานในหลายโครงการที่สำคัญนะคะหนึ่งในโครงการเด่นก็คือโครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในเขตนิคมสากลอ่าวลึกตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดำริปลูกข้าวไว้กินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนในพื้นที่โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นนาข้าวจำนวน15ไร่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้กว่า420กิโลกรัมช่วยลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ครัวเรือนในชุมชนนะคะขณะเดียวกันจังหวัดกระบี่ก็ยังเดินหน้าโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมันและสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า400คนและสามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานสะสมกว่า 11.5 ล้านบาทนับเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนะคะด้านการบริหารจัดการน้ำค่ะจังหวัดกระบี่ก็ได้ติดตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมซึ่งมีการก่อสร้างทำนบดินระบบส่งน้ำและจุดจ่ายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตรและอุปโภคโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนอกจากนี้นะคะยังมีแนวทางการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรแบบครบวงจรโดยสำนักงานจังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนนะคะอีกหนึ่งโครงการสำคัญก็คือโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูป่าชายเลนในชุมชนบ้านปากคลองโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือและติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปค่ะ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยืนหยัดความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการดูแลรักษาป่าไม้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยโครงการป่ารักน้ำที่เริ่มต้นจากการอนุรักษ์ป่าเพียงไม่กี่สิบไร่ในภาคอีสานจวบจนวันนี้ได้ขยายผลเป็นกว่าแสนไร่รวมทั้งเป็นต้นแบบโครงการอื่นๆที่สร้างจิตสำนึกให้คนและป่าอยู่ร่วมกันฉันจะสร้างป่านับเป็นพระราชปณิธานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันอีกสักข่าวนะคะคุณฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่เชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลสารดานอำเภอกอลันตาจำนวน4ครอบครัวค่ะซึ่งเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านสารดานหมู่ที่1ตำบลสารดานอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านได้เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะสืบเนื่องจากเหตุอัคคีภัยเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 11:00 นในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลสารดานอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่โดยเทศบาลตำบลสารดานได้ระดมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์จนสามารถระงับเหตุได้ในเวลาประมาณ 12:00 นจากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน4หลังประกอบด้วยบ้านของนายนิยมหานทะเลนางพรทิพย์หานทะเลนายสันทัศน์จิตตาสิรินวัฒน์และนางสาวมยุรานับทองทั้งนี้นะคะเทศบาลตำบลสารดานได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 4,900 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและอยู่ระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการฟื้นฟูความเสียหายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566นะคะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยทั้ง4ครอบครัวพร้อมมอบกำลังใจและอวยพรให้ทุกครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถก้าวผ่านความสูญเสียและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วการเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศพร้อมสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงของเวลาคุณของแผ่นดินหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการคุณของแผ่นดินมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะค่ะก่อนที่จะจากลากันวันนี้ก็ฝากกันไว้สักนิดหนึ่งนะคะคุณฟังเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนก็ขอความร่วมมือทุกท่านโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังนะคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะคะเพียงท่านปฏิบัติตนเป็นคนดีแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินกันแล้วนะคะเพราะแค่เป็นคนดีแผ่นดินของเราก็จะเกิดความเจริญสงบสุขนะคะถ้าหากว่าบ้านเมืองอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วสุดท้ายไม่ว่าเราทุกคนจะทำอะไรก็ขอให้นึกถึงอยู่เสมอว่าแผ่นดินเกิดของเรานั้นมีบุญคุณกับเราแค่ไหนก็ขอให้เรารักแผ่นดินเกิดให้มากเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาคุณฟังแล้วละค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของประชาชนชาวเวียดนามในการปกป้องเอกราชของชาติจากนั้นได้เดินทางไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดินเพื่อวางพวงมาลาและแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดและบิดาแห่งชาติของเวียดนามซึ่งจตุรัสบาดินแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประธานโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งการเดินและร่วมพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามบนพื้นฐานของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและยกระดับความร่วมมือแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เน้นย้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีโลก
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐนักวิจัยและนักลงทุนเข้าด้วยกันเปิดพื้นที่รองรับบุคลากรจากทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากลพร้อมระบุว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาสตาร์ทอัพและ SME ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจเวลเนสเศรษฐกิจฮาลาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนบริษัทสยามซีเพลนไทยซีเพลนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมทั้งการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้โดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเจริญศิลป์อำเภออากาศอำนวยอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอนนทไทยอำเภอขามสะแกแสงอำเภอโนนสูงอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอเคียนอำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7: อำเภอลำทับความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่8มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นพัฒนาการจังหวัดติวเข้มแนวทางดำเนินงานปี2569นายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางคันธรสรองรัตนพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนางสุนันทาทองคลอดผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนักวิชาการพัฒนาชุมชนสพจ.กระบี่และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุมการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดดีเลิศระดับจังหวัดประจำปี2569จำนวน4ประเภทได้แก่1ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด 2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด 3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอช.ชายและหญิงดีเด่นระดับจังหวัด 4. กลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดโดยที่ประชุมได้กำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานคัดสรรประจำปี2569ของจังหวัดกระบี่ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่8และ10ถึง12มิถุนายน2569ณห้องประชุมเหนือคลองชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่เลขที่9ทับ10และระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายน2569ณพื้นที่ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลำดับที่1 2และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขลำดับที่1 2จากการคัดสรรในรอบนำเสนอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่หนุนเรือหัวธงจำลองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดกระบี่นางปรียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนชาวกระบี่และนักท่องเที่ยวอุดหนุนผลิตภัณฑ์เรือหัวธงจำลองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดกระบี่กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนด้วยในปี2568เรือหัวธงจังหวัดกระบี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติเพื่อเป็นการต่อยอดและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการต่อเรือหัวธงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ขอนำเสนอผู้ทำให้เรือหัวธงเก็บเป็นความทรงจำและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกระบี่คือศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือหัวธงจำลองบ้านเกาะกลางจังหวัดกระบี่เป็นการจำลองเรือหัวธงจากเศษไม้สู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยรวม20ปี ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือหัวธงจำลองบ้านเกาะกลางจังหวัดกระบี่นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตเรือหัวธงจำลองแล้วยังเป็นแหล่งองค์ความรู้การต่อเรือและการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของชุมชนอีกมากมายหากท่านสนใจจะเรียนรู้การต่อเรือหัวธงหรือสินค้าที่ระลึกสามารถติดต่อได้ที่นายสมบูรณ์หมั่นค้าประธานศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือหัวธงจำลองบ้านเกาะกลางจังหวัดกระบี่โทรศัพท์หมายเลข0815690224พลิกโฉมสตรีเสริมความสตรองพช.กระบี่ลุยอัพสกิลผู้นำสตรีบูรณาการความรู้ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าบาติกสีธรรมชาติสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่จับมือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่เดินหน้ายกระดับศักยภาพสตรีมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองยุติความรุนแรงในครอบครัวพร้อมหนุนซอฟต์พาวเวอร์ผ้าถิ่นดึงวิทยากรติวเข้มเทคนิคการทำผ้าและการใช้สีธรรมชาติหวังสร้างโอกาสและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นางนงนภัสจุรักนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอในการส่งเสริมอาชีพณที่ทำการกลุ่มอันดามันบาติกตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจากทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมการประชุมและฝึกปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันการจัดงานในครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรสตรีในทุกมิติโดยแบ่งไฮไลท์สำคัญออกเป็น2ช่วงเสริมสร้างบทบาทและคุ้มครองสิทธิสตรีได้รับเกียรติจากนางนงนภัสจุรักมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพุทธศักราช2538และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการยุติความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้แกนนำสตรีนำความรู้ไปปรับใช้และดูแลสมาชิกในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดประกายอาชีพด้วยซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นในภาคปฏิบัตินายสุริยาเล็กกุลวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้นำความรู้และเทคนิคระดับมืออาชีพมาถ่ายทอดทั้งเรื่องเทคนิคการทำผ้าการพิมพ์ลายและศิลปะการใช้สีจากธรรมชาติซึ่งถือเป็นเทรนด์รักโลกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงคณะกรรมการพัฒนาสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมต่างได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะฝีมือเท่านั้นแต่ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและกลุ่มสตรีในระดับอำเภอต่อไปได้อย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองกระบี่ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการก่อสร้างระบบบำบัดปฏิกูลและรั้วคอกพักสัตว์นายอดิศักดิ์ฮิรัญรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงพื้นที่พบปะและชี้แจงข้อมูลแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดปฏิกูลและรั้วคอกพักสัตว์ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จัดขึ้นณที่ทำการหมู่ที่1ตำบลทับปลิกเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
10: หัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผล ย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลผู้มีผู้มาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับผู้อื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
9: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่8มิถุนายน2569ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนร่วมประกวดแต่งบทกลอนรางวัลกวีศรีสุนทรครั้งที่10ประจำปี2569โดยเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีใจรักในวรรณศิลป์ทุกท่านร่วมส่งผลงานประชันฝีมือปลายปากกาในกิจกรรมการประกวดแต่งบทกลอนรางวัลกวีศรีสุนทรครั้งที่10งานวันสุนทรภู่กวีโลกจังหวัดระยองครั้งที่55ประจำปี2569กำหนดการและช่องทางการส่งผลงานระยะเวลาการส่งผลงานเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19มิถุนายน2569สถานที่ส่งผลงานผู้ที่สนใจสามารถจะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
2: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่น ก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
5: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
1: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการค่ะค่ะคุณฟังค่ะรายการใต้สันติสุขรายการวิทยุเพื่อความมั่นคงนะคะก็จะมี2ช่วงค่ะช่วงแรกก็คือช่วงเกาะติดชายแดนใต้ช่วงที่2ก็คือช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ที่ส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนนะคะในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะก็มีเรื่องดีๆในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกกันค่ะค่ะเรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะในรายการใต้สันติสุขช่วงแรกเรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะช่วงหน้าไปรับฟังข่าวสารช่วงเกาะติดชายแดนใต้กันค่ะ

0: สายชิมสายเที่ยวไม่ควรพลาดกับอาหารชายแดนใต้ดั้งเดิมถ้ามาเที่ยวชายแดนใต้คุณต้องลอง
1: โรตีฉาจา
0: แต
1: ่อก้าวมกไก
0: ่นาซิกาบูบูดู
1: นุ่มจีนแกงไตปลา
0: อาเยกอและ
1: ไก่ตัวทันย่อยร้อนร้อนนุ่มกี้มอด
0: ตุปะสุตง
1: นุ่มจอฮู
0: ้ลอปะตีแกนี่เป็นเพียงแค่อาหารบางส่วนที่เราบอกคุณยังมีอาหารอร่อยและดั้งเดิมอีกมากมายที่รอให้คุณเปิดใจมาลิ้มลองมากิจาเลล่าสดะ
1: มาเที่ยวตะร้อยนี
0: ่มาเที่ยวชายแดนใต้บ้านเรานะคะ

0: เรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับสอบต.ปลุกพลังนักธุรกิจชายแดนใต้สร้างเครือข่ายเข้มแข็งพร้อมสร้างโอกาสลุยตลาดฮาลาลอาเซียนนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมริเวอร์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมนะคะเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะโอกาสนี้ค่ะนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.ได้ร่วมพบปะและให้ข้อมูลเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นย้ำว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเติบโตได้อย่างมั่นคงต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสอบต.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิตินะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้จัดที่มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์นะคะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาโดยภาคเช้าค่ะได้รับเกียรติจากคุณวรวรรณวรรณวินนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศบรรยายในหัวข้อล็อกตลาดฮาลาลในอาเซียนมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าในตลาดฮาลาลระดับภูมิภาคภาคบ่ายนะคะคุณสรินทร์วงสาริยวานิชบรรยายหัวข้อเสริมสร้างบุคลิกภาพนักธุรกิจพร้อมด้วยดร.วิทูลเมตตาจิตและคณะที่นำกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อเสริมสร้างเครือข่ายชายแดนใต้สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะสำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้รุ่นที่3นะคะก็มีกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน2ครั้งค่ะโดยครั้งที่1ก็จัดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่4-5มิถุนายน2569ที่โรงแรมริเวอร์ปัตตานีจังหวัดปัตตานีและครั้งที่2จะจัดในวันที่18-21มิถุนายน2569ณโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจนะคะทั้งนี้ค่ะสอบต.มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

0: ถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
1: เข้าสู่ช่วงของชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ค่ะวันนี้นำเสนอสารคดีเรื่องเกษตรกรต้นแบบค่ะ
2: สารคดีคนต้นแบบ
3: ตอนเกษตรกรต้นแบบการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พร้อมกับความคิดภายใต้จิตสำนึกแห่งผู้นำที่ว่าก่อนที่เราจะสอนใครบอกใครหรือชวนใครให้เชื่อในความคิดของเราต้องเริ่มจากตนเองก่อนและหลังจากนั้นการเริ่มลองผิดลองถูกเป็นเวลากว่า5ปีของเกษตรกรตัวอย่างผู้นี้ก็ได้เกิดขึ้นชื่อสวัสดิ์คงคนึงฟังดูอาจไม่ได้คุ้นหูเท่าไหร่นักเพราะไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรแต่ชื่อนี้กลับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในพื้นที่ตำบลลำไพรอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันพื้นดินกว่า10ไร่ของคุณสวัสดิ์ได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีจุดเริ่มต้นจากการผันตัวเองจากอาชีพรับจ้างกรีดยางมาพลิกฟื้นพื้นดินมรดกที่มีสภาพเป็นนาร้างไม่มีน้ำประปาหรือไฟฟ้าให้กลับมามีชีวิตชีวาพร้อมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกครั้งโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เริ่มต้นด้วยการปรับพื้นที่โดยการขุดสระน้ำปลูกต้นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินรวมกับการเลี้ยงหมูและเป็ดไก่ซึ่งคุณสวัสดิ์ยอมรับว่าช่วงแรกๆมีบ้างที่รู้สึกท้อเพราะได้ผลตอบแทนช้าแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนักเมื่อความอดทนความเพียรพยายามเกิดขึ้นพร้อมกับการมีวิธีคิดเชิงบวกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตนเองว่าจะต้องเริ่มด้วยตนเองทดลองลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนเวลาผ่านไปกว่า5ปีเมล็ดพืชที่ได้หว่านลงดินไว้นั้นได้ผลิดอกออกผลมาให้ได้เฉยชมอย่างน่าภาคภูมิใจจากพื้นดินไร่นาธรรมดาถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่มีค่าได้ในวันนี้ด้วยเพราะการปฏิบัติตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณสวัสดิ์จึงได้กลายเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่เคยท้อแต่ไม่เคยถอยเคยเหนื่อยแต่ไม่เคยล้าสมกับความเป็นเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเรียบเรียงโดยกฤตรวิวรรณนฤนาถแข็งขันนำเสนอ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคตรพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ปัตตานีมอบเงินเยียวยาครอบครัวครูปาติเมาะพร้อมให้กำลังใจบุคลากรการศึกษาชายแดนใต้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวครูปาติเมาะยาโงะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์ให้แก่ทายาทนายอัครนันท์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามการมอบหมายของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจำนวน4ล้านบาทพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของครูปาติเมาะทุกคนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ีรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและขยายสวัสดิการครูเอกชนนอกระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผ้าไทยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมทั้งสืบสานแนวทางการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงผลักดันโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นได้เรียนรู้แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและชุมชนและผลักดันผ้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นโลกอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอเพ็ญอำเภอกุมภาวะปีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอซับใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงอำเภอจตุรัสอำเภอนันสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภออุบลราชอำเภอบ้านฝางอำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอเลืออำนาจอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอบึงบูรณ์อำเภอโพศีสุวรรณอำเภอเมืองจันทน์อำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดฝั่งกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอจะแนะอำเภอแว้งอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอเจาะแอลร้องจังหวัดนราธิวาสและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้ลดลงขออภัยค่ะแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอท่าฉางอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยยาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมือง อำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอฉวางอำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: กลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะคะสำหรับหมุนตามวันค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะบางคนจะชินกับเวลาเดิ
2: ม
1: 16ถึง17นาฬิกานะคะแต่ว่าทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารนะเราจะมี2ชั่วโมงนะคะ15นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาส่วนพุธถึงวันศุกร์เนี่ย15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะขยับเวลามาเจอกันเร็วหน่อยเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารกันเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่กันยาวๆจันทร์อังคารค่
2: ะ
1: หมุนตามวันช่วงของของเสียงจริงจากพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ยังคงพูดคุยกับพื้นที่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราไปพูดคุยกันต่อนะแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังมาบางคนรายงานมาสภาพอากาศมาค่ะน้องปานบอกว่าอุบลราชธานีฝนไม่ตกคุณพ่ออ่อนจันนะบอกว่าบุญทริกอุบลราชธานีเนี่ยฝนไม่ตกเลยแต่ว่านนทบุรีกรุงเทพอ่ะนะคะตกช่ำ
2: บ่ายๆนี่ตกหนักเลย
1: ใช่คุณวุฒิชัยสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พระประยูรบอกว่าบอกข่าววันที่8เวลา 15:39 นที่อำเภอขอวังที่จังหวัดยโสธรฟ้าร้องฝนกำลังจะตกเพราะฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่เตรียมตัวรับฝนด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่รจนาค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะสวัสดีพี่พยอมด้วยค่ะพี่พยอมบอกว่า SCG เขาวงสระบุรีติดตามอยู่ค่ะขอบพระคุณมากเลยสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะฝนตกไหมเอ่ยบอกกันเข้ามาได้นะคะ
2: ค่ะหลายพื้นที่นะคะก็มีทั้งฝนตกนะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบมาตามนัดคือเหมือนทำงานพร้อมกัน
1: คือฝนราชการเนาะทำงานพร้อมเราม
2: าตอนเช้าแล้วก็กลับพร้อมกันตอนเย็น
1: เย็นเนี่ยก็คือรถติดเช้าก็คือออกมาทำงานรถติดอีก
2: นะคะยังไงไปไหนมาไหนช่วงนี้เช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะคะอย่างทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีพยากรณ์อากาศนะในทุกชั่วโมงหลังจากข่าวต้นชั่วโมงนะ
1: คะ
2: ก็ติดตามกันหน่อยฝนตกที่ไหนช่วงไหนนะคะแล้วก็ออกไปไหนมาไหนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะพกร่มพกเสื้อกันฝนกันเอาไว้หน่อยนะคะแล้วก็เผื่อใครที่เปียกฝนกลับมาเนาะบางทีกลับบ้านตอนเย็นเปียกฝนกลับมารีบอาบน้ำสระผมน
1: ะ
2: ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจอป่วยกันนะสำหรับช่วง
1: น
2: ี้
1: ต้องรักษาสุขภาพน
2: ะ
1: บางทีเนี่ยช่วงเช้าอาจจะแดดออกก่อนฝนมาตกช่วงบ่ายๆเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะว่าทุกช่วงทุกภาควันนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีตกหนักบางแห่งด้วยบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ยังไงคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมรับมือเลยนะวันนี้มาดูคร่าวๆกันหน่อยภาคเหนือเนี่ยฝนเท่าไหร่ 60% ของพื้นที่เลยภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้ฝน 30% ของพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางวันนี้ค่ะฝน 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ 60% ของพื้นที่รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ค่ะถึงว่าละฝนตกกระหน่ำเลยวันนี้ 60% ของพื้นที่จ้า
2: ค่ะก็รวมถึงดินแดงบ้านเราด้วยนะ อย
1: ู่
2: ใน 60% นี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะสำหรับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะยังอยู่กับช่วงนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านนางสาวพันวิภาราษฎรนิยมนักสื่อสารมวลชนชำนาญการคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันในประเด็นความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะตอนนี้คุณพันวิภาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณพันวิภา
3: สวัสดีค่ะคุณปณิสราและคุณกฤยาพรค่ะ
1: ค่ะคุณพันิภาคะก่อนอื่นเลยนะคะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะศูนย์นี้ทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าเราเนี่ยในฐานะผู้ปฏิบัตินะคะ ภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติประวัติอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าทางศูนย์นะคะก็เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์จะปฏิบัติหน้าที่โดยข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนมิภาคกว่า30คนที่พวกเราเนี่ยมารวมตัวกันนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่แล้วก็สมพระเกียรติตรงนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพอรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมากลั่นกรองแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ผลิตเป็นคอนเทนต์นะคะทั้งในรูปแบบของข่าวสารคลิปวิดีโอสารคดีสกู๊ปภาพเล่าเรื่องนะคะแต่ว่าจะสื่อสารให้ประชาชนโดยเฉพาะรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รับทราบข้อมูลได้โดยง่ายนะคะซึ่งก็จะเป็นการย่อยข้อมูลที่อาจจะเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาเล่าเรื่องนะคะให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้าใจก็จะมีในหลายๆช่องทางนะคะก็อย่างเช่นมีเพจ Facebook มีทั้ง YouTube มี TikTok มี Instagram มี X มีเว็บไซต์ LINE Open Chat เราก็มีด้วยนะคะก็จะใช้ชื่อว่าคุย
4: ไร่อดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพร้อมย้ำตรวจสอบแหล่งข้อมูลแหล่งทางการก่อนเชื่อหรือแชร์นะคะโดยนายเวทางพ่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะคะฝ่ายข้าราชการประจำได้เปิดเผยนะคะว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลกรณีข่าวเกษตรกรมีที่นาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยตรวจสอบร่วมกับทางกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวจริงนะคะซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดนะคะแล้วก็ต้องไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามหลายประการโดยเบื้องต้นค่ะผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกกำหนดให้ไม่มีสิทธิ์ค่ะอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานของรัฐผู้รับบำนาญรวมไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีเงื่อนไขในการในด้านรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ฐานะการเงินด้วยโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนะคะไม่เกิน 100,000 บาทและรวมไปถึงมีเงินฝากรวมกับสลากออมทรัพย์ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะส่วนในส่วนของทรัพย์สินนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะกรณีของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรจะต้องมีที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่นะคะจึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาขณะที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรก็จะต้องถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะรวมกันไม่เกิน1ไร่นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการถือครองยานพาหนะนะคะถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นนะคะแต่ยังมีข้อยกเว้นสำหรับรถบางประเภทนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถเพื่อการเกษตรนะคะซึ่งสามารถถือครองได้ประเภทละไม่เกิน1คันอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ถูกพูดถึงมากเลยค่ะก็คือกรณีผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรซึ่งก็เป็นหนึ่งในลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ย้ำเตือนประชาชนให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าข้อมูลจากทางการเท่านั้นนะคะพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่จะเผยแพร่ต่อนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันความสับสนและลดการส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสังคมนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานของเราค่ะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้ตั้งอนุกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันรับฟัง ข้อเสนอภาคประชาชนนะคะเร่งหาทางออกลดภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเพื่อการศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานนะคะซึ่งก็ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมนะคะทั้งความเหมาะสมความเป็นไปได้แล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนนะคะรวมไปถึงภาคธุรกิจกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรายได้ของภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งนายเอกนัทก็ได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงพลังงานพร้อมที่จะรับฟังทุกเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะโดยหลังจากการมีการประชุมคณะกรรมการนะคะร่วมกัน2ครั้งแล้วก็เห็นควรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะก็เลยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้กบง.เพื่อให้การศึกษาข้อเสนอเป็นไปอย่างรอบคอบแล้วก็มีหลักวิชาการรองรับและเกิดประโยชน์ทุกฝ่ายนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภาคประชาชนก็ยังคงเรียกร้องให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิเฝ้ายามแผ่นดินนะคะยามเฝ้าแผ่นดินค่ะขออภัยค่ะได้ระบุนะคะว่าถึงแม้ว่าการหารือหลายครั้งแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะข้อเสนอสำคัญอย่างเช่นการกำหนดเพดานค่าการกลั่นและลดค่าการตลาดน้ำมันนะคะก็ทำให้ภาคเครือข่ายประชาชนประกาศระงับการเข้าร่วมประชุมชั่วคราวจนกว่าจะมีการชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้กบง.ครั้งนี้ก็ถูกจับตามองนะคะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือว่าจะเป็นการศึกษาทางวิชาการเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งอนุกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะคะรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนและเร่งหาทางออกลดภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะมาในประเด็นของเตือนภัยผู้ปกครองนะคะเด็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวในเกมโรบล็อกนะคะหลอกเข้าถึงบัญชีสูญเงินหลักหมื่นเลยนะคะก็สะท้อนถึงภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะซึ่งกรณีค่ะเด็กตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะที่แฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์ยอดนิยมอย่างเกมโรบล็อกนะคะซึ่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญเลยค่ะที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโลกดิจิทัลในปัจจุบันนะคะหลังจากเกิดเหตุเด็กถูกหลอกลวงนะคะผ่านการเล่นเกมออนไลน์ค่ะจนนำไปสู่การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็เกิดความเสียหายทางการเงินนะคะมูลค่าหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นภายในเกมโรบล็อกนะคะโดยเฉพาะใน แมปยอดนิยมนะคะอย่างบล็อกฟรุตนั่นเองซึ่งก็ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะโดยทางมิจฉาชีพค่ะก็ได้ใช้วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะผ่านการแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเกมหรือว่าแอดมินนะคะก่อนจะเข้ามาพูดคุยตีสนิทแล้วก็สร้างความไว้วางใจผ่านการมอบไอเทมหรือว่าของขวัญภายในเกมนั่นเองค่ะซึ่งก็ด้วยความไร้เดียงสาแล้วก็ความตื่นเต้นของเด็กนะคะที่เชื่อว่ากำลังพูดคุยกับบุคคลสำคัญภายในเกมก็ทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานได้นะคะก่อนจะนำข้อมูลนั้นค่ะไปล็อกอินผ่านอุปกรณ์อื่นและใช้บัญชีดังกล่าวทำธุรกรรมซื้อของขวัญภายในเกมและส่งกลับไปยังบัญชีของผู้ก่อเหตุนะคะเพื่อนำไปขายต่อเป็นเงินจริงนั่นเองค่ะซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสูญเสียบัญชีเกมเท่านั้นนะคะแต่ยังลุกลามไปถึงการถูกตัดเงินผ่านบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับระบบด้วยนะคะจนเกิดความเสียหายรวมหลายหมื่นบาทเลยนะคะโดยทางสถาบันการเงินค่ะก็สามารถตรวจพบความผิดปกติและมีการระงับรายการได้ทันเวลานะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเสียหายเพิ่มมากขึ้นหลายเท่ากว่านี้เลยนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เห็นนะคะในช่องโหว่สำคัญก็คือการให้อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีหลักของครอบครัวนะคะแล้วก็ข้อมูลการเงินให้กับเด็กใช้งานร่วมกันนะคะรวมไปถึงการไม่ได้เปิดใช้งานระบบควบคุมโดยผู้ปกครองนะคะหรือว่า parental control นั่นเองก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถสื่อสารกับบุคคลแปลกหน้าในโลกออนไลน์ได้โดยที่ไม่มีการคัดกรองนั่นเองค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์นะคะก็ได้ออกมาเตือนค่ะว่าภัยคุกคามในเกมออนไลน์ค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การหลอกลวงทางการเงินเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวการถูกชักจูงให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญการถูกหลอกล่อนะคะไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าแม้แต่การนัดพบในชีวิตจริงซึ่งก็อาจจะนำไปสู่อันตรายร้ายแรงได้นะคะดังนั้นค่ะผู้ปกครองก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์นะคะเปิดใช้งานในระบบ parental control นะคะหลีกเลี่ยงการผูกข้อมูลการเงินกับอุปกรณ์ที่เด็กใช้งานและที่สำคัญก็ควรสื่อสารกับบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจว่าคนแปลกหน้าอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นนั่นเองค่ะก็เพื่อช่วยลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวของเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับเตือนภัยผู้ปกครองเด็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวในเกม Roblox เข้าถึงบัญชีสูญเงินหลักหมื่นสะท้อนภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิดนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมัชชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงต่อไปค่ะติดตามได้กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวจากสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าค่ะขออภัยค่ะพรุ่งนี้นะคะเจอกับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวท.พิษณุโลกจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปเมื่อวันที่12มีนาคมโคพันธ์เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดวังทองวรารามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบูรณะอุโบสถหลังเก่ารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2519นับเป็นวันมหามงคลของชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินเมืองสองแควสว่างไสวด้วยพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามบินพิษณุโลกถึงสนามโรงเรียนวังทองพิทยาคมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นการเสด็จประทับรอยพระบาทของทั้งสองพระองค์เหนือแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งที่9ท่ามกลางพระสุนิกรที่เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดวังทองวรารามทรงประกอบพิธีพระสุรายเจิมปิดทองและตัดลูกนิมิตด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สังฆมณฑลพิษณุโลกนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงปลูกต้นประดู่เหลืองเพื่อเป็นอนุสรณ์และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 30,000 บาทในการบูรณะอุโบสถเก่าอันเป็นโบราณสถานที่สำคัญเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายถึงอยุธยาตอนต้นให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไปวัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ยังมีความสำคัญด้านพุทธศิลป์มากมายทั้งพระพุทธชินราชรุ่นที่จัดสร้างเป็นที่ระลึกและพระพุทธรูปโบราณหลายองค์ซึ่งเคยได้รับการบูรณะในอดีตโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราวปีพุทธศักราช2457สะท้อนคุณค่าทางศาสนาและศิลปกรรมที่สืบทอดยาวนานเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มแก่พระสงฆ์นิกรอย่างหาที่สุดมิได้ไม่เพียงเป็นมหามงคลของชาววังทองและชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่เป็นวันที่รอยพระบาทและพระเมตตาของทั้งสองพระองค์จารึกอยู่ในหัวใจประชาชนพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสามัคคียังคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำและยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความสามัคคีและพระบารมีตราบนานเท่านาน
1: ติดตามปู่ย่าและก็ญาตินะครับที่มาที่วัดนี้ก่อนที่จะท่านจะเสด็จมาที่นี่ท่านก็เสด็จเตรียมเพื่อก็หลายครั้งนะครับแม้แต่เสด็จที่น้ำตกแข่งสองน้ำตกสุขโนทยานนะครับน้ำตกนั้นหัวแอ่นนะครับก็ท่านมานี่รู้สึกว่านี่เป็นที่8ที่9นะครับนะเสด็จที่นี่นะครับรู้สึกนะท่านเต้นมาหลายครั้งแก้วจำไปโลกนะครับก็ปู่ดีใจสุดๆเลยนะครับที่โอ้นานไม่ได้เห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดีใจผมถึงว่าไม่ค่อยนั่นอยู่ก็ให้ผู้สูงอายุคนแก่เข้าใกล้ๆโอ้โหก็ดีใจ
2: ก็รู้สึกปลื้มใจครับดีใจที่พระองค์ได้เสด็จมาที่อำเภอวังทองครับดีใจมากเลยครับ
3: ตอนตัดลูกนิมิตนี่ผมไม่ได้เข้าไปดูในโบสถ์วันแรกอะไรเพราะว่าคนเยอะมากประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านเยอะมากมาจากทั่วสารทิศพอท่านตัดลูกนิมิตเสร็จจะออกจากโบสถ์เรียบร้อยท่านก็มาพบปะกับประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านก็พูดคุยเหมือนกับพ่อกับลูกนะฮะพ่อกับลูกท่านไม่ถือตัวไม่ถืออะไรท่านพบปะคุยถ่ายรูปด้วยกันร่วมกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้นะว่าเขาตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ก้มกราบท่านอย่างเดียวตามที่คุณแม่กับคุณครูได้บอกคือมีความรู้สึกว่าผมปราบปลื้มยินดีมากเลยท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินจริง
4: ๆตอนที่พระองค์มานั่น30กว่าเห็นแต่พระองค์เดินจากตรงไอ้ทางเข้าอ่ะนะจนถึงวิหารแต่พระองค์เสด็จมารู้สึกข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมากแล้วก็เห็นประชาชนมากันเยอะนะ
5: โอ้วันนั้นปลื้มใจดีใจมากไม่มีทางเดินเลยคนโอ้โหแน่นยืน ทั้งเต็มหมดทุกคนก็ดีใจกันนะพอในหลวงเสด็จแล้วก็คนก็กลับบ้านใครบ้านมัน
6: ได้หลวงมาลงวัดวังทองแล้วก็ไปนั่งพับพารอเวลาตัดลูกนิมิตพอตัดลูกนิมิตเสร็จแล้วก็เดินไปจะไปกินข้าวบนวัดนะเสร็จแล้วก็เห็นโบสถ์เก่าเลยในหลวงก็เลี้ยวไปพอเลี้ยวไปปุ๊บแม่ค้าก็ขายของอยู่แม่ค้าก็แหวกทางให้ก็แหวกทางให้ปุ๊บในหลวงก็เข้าไปแล้วมีคนตามมาเดินไปด้วย3คนแล้วก็เขายังไม่ได้พูดอะไรในหลวงไปถึงศาลากินข้าวก็3คนก็พูดบอกว่านายหลวงให้เก็บไว้ไม่ให้ลื้อแค่นั้นน่ะกรรมการเขาก็เลยพูดต่อว่าไม่ให้ลื
7: ้อ ปีพ.ศ. 2519ตอนนั้นผมอายุประมาณสัก30ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนบ้านเมืองและหนังสือพิมพ์อิสระรวมทั้งทำรายการในสถานีวิทยุของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ด้วยได้รับแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จะเสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีฝังลูกนิมิตที่วัดวังทองวนารามผมก็เลยเดินทางไปที่วัดตามวันและเวลาดังกล่าวเมื่อไปถึงก็ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่จนได้รับปลอกแขนและได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณพระโบสถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาประกอบพระราชพิธีที่นั้นเมื่อเข้าไปก็รอพักหนึ่งท่านก็เสด็จมาถึงพร้อมด้วยพระบรมประสานุวงศ์หลายองค์จากนั้นท่านก็ประกอบพระราชพิธีตัดหวายลูกนิมิตเสร็จผมเก็บภาพเก็บความรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กำลังเดินเพื่อจะกลับออกมาถ่ายภาพตอนที่พระองค์ท่านจะเยี่ยมประชาชนในบริเวณลานวัดซึ่งประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ขณะที่ผมเดินมาถึงเดินเลาะข้างโบสถ์ข้างกำแพงโบสถ์ผนังโบสถ์ดีกว่าใช้คำว่าผนังโบสถ์เพื่อจะออกไปที่ประตูหน้าพอเดินมาถึงหลังโต๊ะที่มีท่านเจ้าวาดนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามว่าพระคุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ใช่ไหมผมก็หันไปมองขวามือพอเห็นผู้ชายคนที่ถามโตและเข่าผมสุดลงเองโดยอัตโนมัติเพราะท่านผู้นั้นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งห่างจากผมไปประมาณสักเม็ดเศษเศษท่านเจ้าวาดก็ยืนขึ้นแล้วก็ตอบแล้วก็สนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมซุดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่เป็นไปไม่เป็นมันเหมือนเป็นตะคริวที่ทำให้ร่างกายเราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้จนพระองค์ท่านตรัสคุยกับเจ้าวาดเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจุดอื่นผมจึงค่อยๆคานเขาออกมาจากประตูโบสถ์ได้นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ได้พบกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตของผมซึ่งเป็นโอกาสที่นับว่าเป็นสิ่งที่จดจำไปตลอดชีวิตครับเล่าให้ลูกให้หลานฟังและยินดีขอบใจที่มาช่วยกันรื้อฟื้นความหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตครั้งนี้ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะและในช่วงที่2นี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยลาวอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกติดตามกันในช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
9: ช่วงตามรอยพระเมตตา

ณดินแดนรอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเลยที่ครั้งหนึ่งเคยคุกรุ่นด้วยสถานการณ์ความมั่นคงและเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตบนที่สูงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวมิได้เป็นเพียงเทือกเขาอันสลับซับซ้อนแต่คือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นลำน้ำเหืองลำน้ำภาคที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันประเทศในลักษณะการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยในประสงนิกรเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านล้มเกล้าที่ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่ทำกินอันลาดชันและเต็มไปด้วยก้อนหินไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกความทุกข์ของราษฎรคือความห่วงใยของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่3โดยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและไม่เป็นการทำลายป่าจนกระทั่งวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2538ทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแห่งนี้ไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากความสำเร็จของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงให้ขยายผลมายังพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรชายแดนไทยลาวทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้มีงานทำมีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศไม่เพียงแต่เกษตรกรรมพระมหากรุณาธิคุณยังแผ่ขยายไปถึงการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั้งการทอผ้าและการปักผ้ากลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเปลี่ยนความขัดแย้งในอดีตให้กลายเป็นความผาสุกที่มั่นคงวันนี้ผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาเขียวขจีอีกครั้งราษฎรได้น้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักใจคืนพื้นที่รกร้างให้เป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติผลผลิตอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารพิษส่งออกสู่ตลาดสร้างรายได้และรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างภาคภูมิโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวจึงมิใช่เพียงโครงการพัฒนาพื้นที่แต่คืออนุสรณ์ของความรักความห่วงใยจากแม่ของแผ่นดินที่ทรงมีต่อปวงประสงนิกร

0: User น้ำไหลมัดหมี่ผ้าพื้นเมืองที่ทรงเป็นแบบอย่างการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มทอผ้าทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าค่ะและยกระดับผ้าทอไทยไปสู่ระดับนานาชาติรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: กว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ถักทอจากจิตวิญญาณของคนไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติจากผ้าลายขีดผ้ายกผ้าจกไปจนถึงมัดหมี่และผ้าพื้นเมืองที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองจนผ้าไทยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามที่คนทั่วโลกต่างยอมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยกย่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่นำพาหัตถศิลป์ท้องถิ่นสู่ความร่วมสมัยเบื้องหลังความงดงามของผืนผ้าคือสายใยรักที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีสมเด็จย่าเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยอันสูงสุดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังศูนย์ศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆทรงได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เปรียบเสมือนมารดาองค์ที่2ภาพที่เห็นจนชินพระเนตรคือการที่สมเด็จย่าทรงงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพผ้าทอสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้ยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านศิลปะและการออกแบบแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำผ้าไหมไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านแบรนด์สิริวัณวรีทรงพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มผ้าทอทั่วประเทศและจัดประกวดลายผ้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ช่างฝีมือภายใต้แนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพระองค์ทรงทำให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้จริงในทุกวันทุกเพศและทุกวัย

0: เสริมผ้าไทยพื้นถิ่นให้เป็นที่นิยมสร้างงานและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดจากความรักของสมเด็จย่าสู่การสืบสานของพระนัดดาวันนี้ผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่สมบัติในพิพิธภัณฑ์แต่คือลมหายใจของชุมชนและคือความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงถักทอสายใยแห่งรักและปัญญาทิ้งไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่แผ่นดินสืบไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามความรู้สึกของประชาชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ครับในฐานะพระสงฆ์นิกรคนไทยคนหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังแรมดุสิตธานีหัวหินในครั้งนั้นนะครับก็ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามและความมีพระเมตตาความห่วงใยประสบนิกรในความเป็นอยู่แล้วก็หลายๆอย่างการได้เข้าเฝ้าในครั้งนั้นก็ทำให้รู้สึกว่าได้เห็นพระบารมีที่เขาเรียกว่าปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเมื่อทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพียงผมคนเดียวที่เศร้าสลดใจแต่ว่าเชื่อว่าหัวใจของประชาชนทั้งชาติก็เศร้าสลดใจแล้วก็อาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยครับพวกเราก็ขอเชิญชวนว่าเราก็ควรจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดไปครับแล้วเชื่อว่าพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจชาวไทยตราบนิรันดร์ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานสวทพิษณุโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายพร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามหาดใหญ่ย้ำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลด้านความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบุว่าจังหวัดสงขลามีคลินิกประเภทต่างๆกว่า700แห่งในจำนวนนี้เป็นคลินิกความงามกว่า200แห่งขณะที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าว มีคลินิกเสริมความงามเพียง11แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่ภายนอกนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านความงามของภาคใต้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระเงินหลักฐานการโอนเงินข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันเอกสารสัญญาหรือเอกสารรับรองต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของตนเองหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทภายหลังการได้รับบริการทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ของสคบรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและคุณภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน
6: นางรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้เพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจากข้อมูลทั่วประเทศพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า14ล้านคนแบ่งเป็นที่จังหวัดชัยภูมิ 37,286 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.16 ของประเทศซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และติดตามให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างครบถ้วนซึ่งทางพมจ.ชัยภูมิและเครือข่ายอพม.ในพื้นที่ได้ดำเนินการเร่งติดตามให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนให้ได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวท.ชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
7: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
8: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
9: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
10: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
11: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที
12: ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะวันนี้พี่นิน่ารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งรายการบ้านนี้มีสุขค่ะเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมการอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยนะคะโดยรายการนี้จะมี3ช่วงค่ะช่วงแรกก็คือช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงที่2ก็คือช่วงเอาข่าวมาเล่าและช่วงที่3คือช่วงนิทานพาเพลินค่ะแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นาทีโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นะคะสำหรับวันนี้ในแต่ละช่วงจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

้าสู่ช่วงของเก็บมาฝากนะคะวันนี้ก็ได้นำวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว4วิธีมาฝากคุณฟังกันค่ะคุณฟังคะสัมพันธภาพที่ดีที่อบอุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเพราะหากครอบครัวของคุณมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะส่งผลให้สุขภาพใจของทุกคนในบ้านแข็งแรงอีกด้วยและหากพ่อแม่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกๆก็จะทำให้พวกเขาอยากที่จะพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้เราฟังและเมื่อเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ทุกคนก็จะนึกถึงบ้านเป็นสถานที่แรกเสมอนะคะกลับกันค่ะหากครอบครัวไหนมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในบ้านเป็นลำดับแรกๆทุกคนในบ้านก็จะคงไม่ค่อยอยากที่จะอยู่บ้านและพยายามทำทุกวิถีทางที่จะได้ออกไปอยู่นอกบ้านและหากไม่จำเป็นจริงๆบางคนเป็นสถานที่สุดท้ายที่จะเลือกกลับมาเยือนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวของคุณเองมีสัมพันธภาพที่ดีที่อบอุ่นวันนี้ทางรายการก็ได้นำ4วิธีที่จะช่วยทำให้สัมพันธภาพของคนในครอบครัวดีและอบอุ่นยิ่งขึ้นมาฝากคุณฟังกันนะคะมาฟังกันดูค่ะว่ามีอะไรบ้าง4วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัวนะคะวิธีที่1ค่ะเอาใจใส่กันเสมอหากคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอไม่ปล่อยปละละเลยกันเวลาไม่เข้าใจกันก็คุยกันด้วยเหตุผลยอมรับข้อเสียและยอมปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะช่วยให้ความมั่นคงด่านแรกของครอบครัวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่หากครอบครัวไหนคุณพ่อคุณแม่ไม่ดูแลเอาใจใส่กันทะเลาะเบาะแว้งและไม่มีใครยอมใครความสัมพันธ์ด่านแรกก็ถือว่าสั่นคลอนไปมากกว่าครึ่งแล้วใช่ไหมคะและถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในวันหนึ่งชีวิตคู่ของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้ก็อาจจะมาถึงจุดแตกหักก็เป็นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่ดีแน่นะคะครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันจะส่งผลให้เด็กๆเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยรู้สึกว่าพวกเขาได้รับความรักความอบอุ่นไม่มากพอหรือคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความรักสิ่งนี้นี่เองนะคะจะเป็นรอยร้าวรอยใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนในบ้านซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะวิธีที่2ค่ะความเข้าใจนะคะการที่สมาชิกแต่ละคนในบ้านพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดนิสัยตัวตนและความต้องการของกันและกันและค่อยๆปรับจูนหาตรงกลางที่พอดีสำหรับทุกคนในบ้านหาจุดที่ทำให้ทุกคนได้ทำได้เป็นในสิ่งที่ต้องการภายใต้ขอบเขตที่ทุกคนในบ้านยอมรับได้นะคะรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเข้าใจและคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอสิ่งนี้ก็จะช่วยสร้างและเชื่อมโยงสายใยแห่งความผูกพันเชื่อใจและความรักของคนในครอบครัวให้เข้ามาผูกพันอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้นวิธีที่3ค่ะการพูดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันค่ะการพูดจะช่วยทำให้สัมพันธภาพของคนในครอบครัวดีและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นคือการพูดด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันคอยถามสาระทุกดิบกันอยู่เสมอเมื่อใครทำสิ่งไหนได้ดีหรือประสบความสำเร็จในการทำอะไรก็จะพูดคุยชื่นชมหรือหากใครทำบางสิ่งที่ผิดพลาดล้มเหลวก็คอยปลอบโยนคอยสอนสิ่งที่ถูกต้องและคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอนะคะและวิธีที่4นะคะการใช้เวลาร่วมกันค่ะพยายามหาเวลาในแต่ละวันให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอย่างน้อยใน1วันก็ควรที่จะมีเวลาสัก1ช่วงที่จะเป็นเวลาครอบครัวที่คนในบ้านจะได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้พบเจอมาในแต่ละวันให้ฟังกันการทำแบบนี้ทุกคนในบ้านก็จะได้รู้ความเป็นไปของกันและกันเป็นการสร้างความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อระหว่างกันให้มีมากขึ้นและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อทุกคนในบ้านสนิทใจกันเชื่อใจกันพูดคุยกันในทุกเรื่องก็จะทำให้เวลาเด็กๆหรือคนในบ้านมีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจก็จะเลือกมาปรึกษากับคนในครอบครัวมากกว่าจะไปปรึกษาเพื่อนหรือไปลองผิดลองถูกเองคนเดียวนะคะค่ะและนี่ก็คือสิ่งสำคัญ4อย่างนะคะคุณฟังที่ทุกคนในครอบครัวควรทำเพื่อที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวนะคะมีสัมพันธภาพที่อบอุ่นซึ่งทางรายการบ้านนี้มีสุขก็ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่า4วิธีที่นำมาแนะนำจะเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อยนะคะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมการปกครองเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายกรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเร่งระดมกำลังในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดแต่ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นเน้นย้ำผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,044,785 รายไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนที่บ้านเพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองที่ https://webappboradopa.go.th/welfare ถึงวันที่21มิถุนายน2569หลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และสอบถามข้อมูลแล้วเสร็จและยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 นกรมการปกครองจะรวบรวมรายชื่อส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคม2569นะคะกรณีพบประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปกระทรวงการคลังได้เปิดเผยผลการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่ 4-5 มิถุนายน2569มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 410,699 รายขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากพบข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่หรือพบข้อความว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปและหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการใดๆนะคะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะ

ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร์ถูกกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: เจ้าลาหน้าฝน
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าลาสีเทาตัวหนึ่งมันรู้สึกคันในรูจมูกของมันเป็นอย่างมากจนมันทนไม่ไหวมันจึงจามออกมาหนึ่งครั้งแต่มันก็ยังไม่หายคันมันก็เลยจามออกมาอีก
3: ใช่ทำไมยืนอยู่ฝนก็ตกลงมาล่ะเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพราะเราฝนตกเพราะเราจามแน่ๆเลยใช่แน่ๆโอ้ฉันช่างเก่งอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ต้องไปบอกเพื่อนให้รู้กันสักหน่อยแล้วเฮ้ยเจ้าแกะนายเห็นฝนที่กำลังตกอยู่ไหมล่ะ
4: ถามอะไรแปลกๆล่ะเจ้าลาฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมฉันจะไม่เห็นล่ะ
3: แล้วรู้ไหมล่ะว่าทำไมอยู่ๆฝนจึงตกหนักแบบนี้
4: แหมเจ้าลาฝนตกก็เป็นเรื่องธรรมดามีอะไรแปลกหรอ
3: ที่ฝนตกหนักแบบนี้นะก็เพราะว่าฉันน่ะจามฮัดเชยดังๆนะสิ
4: ฮะจริงเหรอเจ้าลานายนี่เก่งจริงๆเลยนะเวลาที่ฉันจามไม่เห็นจะมีฝนตกลงมาแบบนี้บ้างเลย
3: แน่อยู่แล้วว่าฉันน่ะมันเจ้าลาจอบเก่งอยู่แล้วนี่นะ
2: เจ้าลาเที่ยวออกไปป่าประกาศกับเพื่อนๆสัตว์ต่างๆทั่วทั้งป่าว่าที่ฝนตกลงมาอย่างหนักก็เพราะมันและสัตว์ทุกตัวก็ดูจะเชื่อเจ้าลากันไปหมดทุกตัวตื่นเต้นและก็ชื่นชมเจ้าลาแต่ทว่าฝนก็ตกลงมาหนัก3วัน3คืนแล้วพวกสัตว์ก็เริ่มเดือดร้อนกันไปทั่ว
4: เฮ้ยฉันละกุ้มใจจริงๆเลยเนี่ยฝนตกมา3วันแล้วนะไม่เห็นมีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยอ่ะฉันจะออกไปเดินเล่นก็ไม่ได้
5: นั่นสิฉันอยากจะออกไปเที่ยววิ่งออกกำลังบ้างก็ไม่ได้เหมือนกันน่ะแหละ
6: กุ๊กๆๆๆใช่ใช่เดือดร้อนกันไปหมดนี่เป็นเพราะเจ้าลาแท้ๆเลย
5: เออจริงสิเจ้าลาเป็นคนทำให้ฝนตกถ้าอย่างนั้นเจ้าลาก็ต้องทำให้ฝนหยุดได้สินะ
6: ใช่แล้วใช่แล้ว
5: ใช่ใ
6: ช่ถ้าอย่างนั้น
5: เราทำได้สิ
4: ถ้าอย่างนั้นนะพวกเรารีบไปหาเจ้าลากันเถอะ
2: และแล้วทั้งหมดก็ชวนกันไปหาเจ้าลาที่บ้านของเจ้าลาเพื่อจะขอร้องให้เจ้าลาทำให้ฝนหยุดตก
5: เจ้าลาเจ้าลาเจ้าลาอยู่หรือเปล่าฮะ
3: พวกเธอยกขยโญกันมามีธุระอะไรกันเหรอ
6: เจ้าลาเธอเก่งมากเลยนะที่ทำให้ฝนตกได
3: ้โอ้ยไม่ต้องชมฉันหรอกฉันเขินฉันไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะฉันเขินนะแม่ไก่
4: แต่ว่าพวกเราว่าตอนนี้ฝนมันตกมากเกินไปซะแล้วพวกเราจะทำอะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะต้องคอยหลบฝนอยู่ในบ้านตลอดเลย
6: ใช่ใช่ใช่แล้ว
5: ใช
7: ่ฉันเองก็อยากให้ฝนหยุดตกเหมือนกันนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าจะทำให้ฝนหยุดตกได้หรือเปล่า
4: อ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเจ้าลาร
7: ู้ว่าฉันจะจามเองก็ไม่ได้ฉันจะจามก็ต่อเมื่อฉันรู้สึกคันจมูกอ่ะตอนนี้นะมันไม่คันเลยนี่นา
5: เน่ไม่ได้แล้วเจ้าลายังไงเธอต้องรับผิดชอบทำให้ฝนหยุดตกเดี๋ยวนี้นะ
8: ใช่
5: ใช่ไหม
8: จมูก
5: ใ
8: ช่ไงเจ้าลาจมูกเลยไม่ได้จาม
7: แต่ฉันทำไม่ได้นี่นา
5: ใช่อย่างนั้นนะนายก็เตรียมตัวได้เลยพวกเราจัดการเลย
8: ตีแน่ไอ้ไอ้ไอ้ไ
5: อ้สองนั่นน่ะ
2: ด้วยความเกิดสัตว์ทุกตัวจึงเข้ามาตะลุมบอลเจ้าลาเป็นการใหญ่แต่แล้วอยู่ๆฝนก็หยุดตกขึ้นมาซะเฉยๆแดดเริ่มส่องไปทั่วพื้นดินและต้นหญ้าอากาศสดใสกลับคืนมาอีกครั้งท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆดำเหลืออยู่เลยเจ้าลาจึงตะโกนบอกไปว่า
3: หยุดหยุดก่อนหนูนั่นสิทุกคนฝนหยุดตกแล้วเห็นไหม
8: ใช่ใช่ฝนตกแล้ว
5: เปล่าเนี่ยรอดไปนะเจ้าลาโชคดีที่ฝนหยุดตกไม่อย่างนั้นอ่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราก็กลับกันเถอะ
2: เมื่อเพื่อนๆของมันกลับไปหมดแล้วเจ้าลาก็เกิดความสงสัยว่าทำไมฝนจึงหยุดตก

0: งที่มันไม่ได้จามเลยสักครั้งเดียว
1: เอ๊ะทำไมอยู่ๆฝนไม่หยุดตกนะก็จำได้ว่าเรายังไม่ได้จามเลยนี่นาอย่างนี้ต้องลองดูสักหน่อยไหนลองจามดูหน่อยสิใช่เออไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยนี่เราจามไปแล้วไม่เห็นฝนจะตกเลยโหน่เอ้ยที่ฝนตกหรือฝนหยุดตกมันไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยโธ่เหยียบตัวฟรีเลยเราเรามอมไปหมดแล้วโง่จริงๆเราเนี่ย
0: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าลาเลิกคิดว่ามันสามารถทำให้ฝนตกได้เพราะมันเป็นเรื่องบังเอิญต่างหากและการที่มันทึกทักเอาเองทำให้มันต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วยจากนั้นมาเจ้าลาก็ไม่เคยพูดอะไรที่ไม่รู้จริงหรือว่าไม่แน่ใจอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศพระองค์ทอดพระเนตรเห็นป่าต้นน้ำถูกทำลายและความแห้งแล้งที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริฟื้นฟูผืนป่าเพื่อชีวิตของแผ่นดินพระราชดำรินี้ไม่ใช่เป็นเพียงการปลูกป่าแต่คือการปลูกความชุ่มชื้นและความหวังทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมอนุรักษ์และดูแลป่าต้นน้ำฟื้นฟูดินน้ำและระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์ชุมชนจึงได้เรียนรู้การปลูกไม้พื้นถิ่นอย่างเหมาะสมจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรอบคอบและร่วมแรงร่วมใจกันดูแลผืนป่าเสมือนบ้านของตนเมื่อผืนป่าค่อยๆฟื้นคืนสรรพชีวิตก็กลับมาและสายน้ำไหลหล่อเลี้ยงผู้คนอีกครั้งพื้นที่เสื่อมโทรมหลายแห่งกลายเป็นสวนป่าแหล่งเรียนรู้และที่พักพิงของชีวิตสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าจึงเป็นพลังแห่งความรักความห่วงใยและความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทยให้ธรรมชาติได้เติบโตอย่างคงคุณค่าและความงดงามยาวนานสืบต่อไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วนะครับ 18:04 น.ครับเมื่อสักครู่นี้หลายๆข้อความเลยส่งมานะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงด้วยโอ้โหเพลงคุ้นหูแล้วก็ร้องตามกันได้ด้วยไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองกลับมาชั่วโมงนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ยังคงเหมือนเดิมใครที่อยากพูดคุยนะครับทักทายหรือว่ารายงานตัว02-276-9717นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างถึงบ้านหรือยังครับยังมีหลายๆท่านเลยนะที่บอกว่ายังอยู่บนท้องถนนอยู่เพราะว่าเริ่มการทำงานของวันจันทร์นะก็การจราจรอาจจะคับคั่งสักนิดนึงในหลายพื้นที่ก็ค่อยๆขับไปใจเย็นๆใจร่มๆนะฮะทำให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆเส้นทางเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้เกริ่นไว้ในท้ายชั่วโมงที่แล้วครับกระแสตอบรับดีเหลือเกินคุณผู้ฟังครับไทยช่วยไทยพลัส60-40ใครไปซื้ออะไรมาแล้วบ้างบอกกันหน่อยอยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับท่านบอกแบบนี้บอกว่ากระแสตอบรับดีมากๆทุกพื้นที่นะครับต้องบอกว่าโอ้โหทุกๆตลาดทุกๆชุมชนเลยทีเดียวนะครับล่าสุดอย่างที่เกริ่นบอกไปว่าโอ้ยอดใช้จ่ายนะ14,099 ล้านบาทนะครับผู้ใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยกว่า 21.85 ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมนะครับเกือบ1ล้านรายนี่เยอะมากๆเลยทีเดียวสะท้อนถึงตอนนี้ครับกำลังซื้อนะครับเริ่มฟื้นตัวหลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจกลับมาคึกคักนะครับทุกที่กลับมาค้าขายกันดีนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยยิ้มกันเลยทีเดียวล่าสุดครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนนะฮะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศเลยมาดูล่าสุดกันบ้างครับเขามีการสรุปข้อมูลอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาครับบอกว่าตัวเลขนะโอ้โหมียอดใช้จ่ายนะกว่า 14,099 ล้านบาทเลยทีเดียวไทยช่วยไทยพลัสสะท้อนอะไรตัวเลขหมื่นกว่าล้านที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้เราเริ่มใช้กันวันที่เท่าไหร่ครับ1ใช่ไหมครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหวันที่8เองสะท้อนว่าโครงการครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับกระแสดีมากๆเลยทีเดียวเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างรูปธรรมเลยทีเดียวทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วม10โครงการนี้ครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยกว่า26,463รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมนะครับอย่างที่บอกไปคือ 14,099.82 ล้านบาทโอ้โหเยอะจริงๆแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนเนี่ย 8,000 กว่าล้านนะครับเอาตัวเลขกลมๆ 8,000 กว่าล้านครับเงินที่ประชาชนจ่ายนะครับก็ประมาณ 5,000 กว่าล้านนะครับอย่างที่บอกว่า60-40ตัวเลขกลมๆก็ประมาณนี้นะครับรัฐจ่ายไปประมาณ 8,000 กว่าล้านตัวเลขกลมๆเนาะแล้วก็ประชาชนเนี่ยจ่ายไปในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8นะครับก็ประชาชนใช้จ่ายไป 5,000 กว่าล้านรวมๆกันแล้วก็ประมาณสัก14,000กว่าล้านนะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วเนี่ยประมาณ 21,852,600 รายสะท้อนว่าประชาชนครับส่วนมากแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์แล้วก็เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจด้วยหลายคนบอกว่าซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันนะซื้อข้าวสารนี่เยอะเลยส่งเข้ามาบอกซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันพืชมีไปร้านขายของชำหลายร้านเลยต้องบอกว่าเกือบทุกร้านนะที่รับไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับในส่วนของร้านค้าก่อนเขาบอกแบบนี้คุณผู้ฟังมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับแล้วก็พร้อมให้บริการแล้วนะตอนนี้จำนวนกว่า 9,000 97,573 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิมร้านค้าเดิมนะ 800,000 กว่าร้านค้าคุณผู้ฟังร้านค้าใหม่ 100,000 กว่าร้านค้าเลยทีเดียวก็เยอะมากนะครับมีร้านใหม่ๆนี่ก็เรียกว่าเราได้ช็อปกันนะสแกนกันแบบสนุกสนานเลยทีเดียวแฮปปี้มีความสุขนะครับหลายคนบอกชื่นใจจริงๆกราบขอบพระคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลร้านค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตอนนี้ก็มีนะฮะ 3,613 ร้านค้าอยู่ในระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ประมาณ 112,817 ร้านค้าสะท้อนอะไรตัวนี้สะท้อนความสนใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องหลายๆคนบอกโอ้ยชอบมากๆเลยไทยช่วยไทยพลัสนะครับนอกจากนี้ครับปัจจุบันเนี่ยหลายคนที่ได้ไปช็อปกันแล้วใช่ไหมไปซื้อสินค้ากันแล้วเนี่ยบอกว่าประทับใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยทีเดียวกับการสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันนี้ครับร้านค้าที่มียอดการใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงครับผ่านโครงการนี้เนี่ยประมาณ 925,033 ร้านค้าขณะที่ข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ5ทุ่มประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วเนี่ยใช้ครบเร็วมากเลยนะครับมีจำนวน 142,610 รายแสดงอะไรตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงแล้วก็เป็นการเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมหลายๆคนนี่มีข้อความมาขอบคุณท่านนายกนะครับบอกว่าชื่นใจมากๆเลยไปจ่ายมาแล้วไทยช่วยไทยพลัสแฮปปี้มากๆนะส่งเข้ามาบอกมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับได้ซื้อของได้ทานข้าวแกงที่จ่ายแค่10กว่าบาทมีอวดตัวเลขมานะครับเพราะปกติข้าวแกงก็จะประมาณเท่าไหร่40-50อ่ะเนาะเราจ่ายเองแค่ 40% ใช่ไหมครับแล้วรัฐจ่ายให้ 60% ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพได้จริงอย่างเห็นเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวบอกตัวเลขการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนอะไรคุณผู้ฟังเขาบอกสะท้อนมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้จริงนะครับทั้งมิติของการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยนี่นะฮะแล้วก็เป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเรียกว่าโตหมดเลยตอนนี้นะครับร้านค้าต่างๆก็แฮปปี้ร้านเล็กร้านน้อยนะครับร้านยิบร้านย่อยนี่มีความสุขครับเพราะว่าสแกนจ่ายกันนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยคึกคักมากๆเลยรัฐบาลจะติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับจริงๆด้านวันนี้น่าจะก็เพิ่มขึ้นอีกนะฮะล่าสุดนี้เป็นหมื่นละ 14,000 กว่าล้านนะครับที่ใช้จ่ายกันผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับต้องบอกว่าขณะนี้ก็หลายคนก็มีการโทรมาบอกว่าไปช็อปตรงนั้นไปซื้อตรงนี้นะครับซื้อลูกชิ้นซื้อผลไม้ซื้อกับข้าวก็ใช้ได้หมดเลยนะครับซื้อแกงใช่ไหมฮะซื้อข้าวอาหารตามสั่งทุกร้านเลยเอาแบบนี้ดีกว่าทุกร้านเลยก็คึกคักกันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครไปซื้ออะไรมารายงานตัวกันด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่บ้างส่งมาบอกกันหน่อยจะได้รู้ตัวเลขกันนิดนึงนะครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันหน่อยนึงว่าวันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่ไหนกันมาบ้างมีข้อความส่งมาวันนี้หยุดซื้อใช้เงินสดอุดหนุนร้านเล็กร้านน้อยโอเคได้ซื้อบางคนซื้อหมดแล้วเมื่อกี้นี้ฟังไป 1,000 บาทหมดแล้วเดี๋ยวรอเดือนหน้าโอเคนะครับวันนี้สวัสดียามเย็นพี่ติมคลองเตยนะครับวันนี้คุณณัชนันท์สาธรครับขอบคุณมากๆเลยที่รายงานเรื่องของบรรยากาศการลงพื้นที่คุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นผู้สื่อข่าวของเราเพราะว่าจะรายงานมาตลอดเลยว่าตรงนั้นตรงนี้คึกคักแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องพูดถึงภารกิจของท่านนิดนึงครับเมื่อกี้นี้เกริ่นไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วหลายๆคนติดตามกันนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะล่าสุดเดินทางถึง รุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วทันทีที่ถึงครับท่านเริ่มทำงานทันทีมีการพบผู้นำระดับสูงของเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเดินหน้าสานต่อความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้วยนะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยครับโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนะครับทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงนะครับก็เริ่มภารกิจทันทีเลยนะครับท่านทำงานในทุกๆวินาทีจริงๆช่วงเช้าทันทีที่ถึงเวียดนามเนาะก็ได้มีการพบปะหารือกับภาคเอกชนนะครับต้องบอกว่าเป็นภาคเอกชนไทยที่มาทำธุรกิจในเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศก่อนที่จะมีการหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามหลังจากนั้นครับช่วงบ่ายของวันนี้ก็เป็นการมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครับนี่ก็เป็นภารกิจส่วนหนึ่งที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยที่ท่านนายกอนุทินครับก็ได้มีการพบปะกับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามด้วยท่านก็ย้ำเลยครับว่าการเดินหน้าครั้งนี้เนี่ยเราจะเติบโตไปด้วยกันหนุนนะครับการลงทุนข้ามพรมแดนขยายตลาดอาเซียนนะครับโดยช่วงเวลา 11:00 นของวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจแรกทันทีที่เดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามแต่เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังกันครับว่าภารกิจวันนี้ที่บอกว่าเติบโตไปด้วยกันเติบโตอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้พักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:09 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับโอ้ตัวเลข 18:18 น.ติดตามกันทุกวันครับเรื่องราวที่เรียกว่ายกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปเรื่องของการเติบโตไปด้วยกันแนวคิดนี้ครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางถึงเวียดนามก็ทำงานทันทีอย่างที่บอกครับเน้นแนวคิดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเริ่มภารกิจแรกทันทีที่ถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก็ได้มีการพบปะหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามและก็ผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังครับข้อเสนอแนะและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและก็ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำนะครับแนวคิดคือเติบโตไปด้วยกันระบุครับว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกนะครับขณะที่ไทยครับก็มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการนะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกการเชื่อมโยงกับภูมิภาคดังนั้นครับจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับนอกจากนี้แล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้มีการระบุเพิ่มเติมว่ามีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนนะครับเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกำหนดนโยบายและก็มาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดนะครับโดยรัฐบาลจะนำทุกๆข้อเสนอแล้วก็นำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้ด้วยนะครับให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในโอกาสนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยและเวียดนามจำนวน2ฉบับนะครับเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับ FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือเรื่องของการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะนะครับแล้วก็มีเรื่องราวสำคัญทั้งเรื่องของ AI เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีคุณโกโก้นะครับวันนี้ที่ติดตามกันนะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะครับไทยเวียดนามแน่นแฟนนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านายก2ประเทศครับนำทีมคณะใหญ่หารือรอบด้านเร่งเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงและก็การพัฒนาร่วมกันครับโดยวันนี้ครับช่วงเวลา 15:08 น.2569 นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครับโดยมีนายเลมินอึงนะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับโดยช่วงเวลา 15:15 น.ณห้องรับรองพิเศษสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการหารือเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีของไทยขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยท่านบอกว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นการเยือนในห่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสสำคัญครับในการต่อยอดนะครับเรื่องของความสำเร็จในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโตเลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกันครับในการกำหนดทิศทางนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการผสานจุดแข็งของทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนะครับเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนโดยการหารือในครั้งนี้ครับก็เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญระหว่างรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยต่างเห็นครับถึงความสำคัญของกันและกันแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นในทุกด้านนะครับนี่ก็เป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญที่นำมาฝากกันทั้งในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและก็การลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนให้ประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งต้องบอกว่ามีความชื่นชอบทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารนี่นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนมาตรฐานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกๆด้านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็เดินทางไปเยือนเวียดนามต้องบอกว่าทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาร่วมกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับคุณสิรินัทสวัสดีครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับที่วันนี้ส่งข้อความเข้ามาใครนะครับที่ยังไม่ได้รายงานตัวก็ส่งเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยอย่าลืมการ1แชร์ก็ถือว่าเป็น1กำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับอ้าวพาไปดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีกันหน่อยวันนี้ท่านอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายคนที่ได้ติดตามนะครับโอ้โหต้องบอกว่าท่านทำงานหนักจริงๆครับเพื่อดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำกับดูแลเรื่องของสคบด้วยก่อนหน้าที่จะไปสคบมาดูเรื่องของการเดินหน้าเรื่องแฟชั่นสักนิดหนึ่งวันนี้ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ท่านเป็นประธานครับในพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลภายใต้นโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานครับต้องบอกว่าภายในงานนี้นะคุณผู้ฟังมีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์พร้อมกับมีแฟชั่นโชว์ด้วยนี่นะครับเป็นการนำเรื่องของลายผ้าแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบให้ร่วมสมัยหลายคนได้ดูการไลฟ์สดวันนี้ด้วยต้องบอกว่าชุดสวยมากๆนะครับชุดแต่ละชุดนะครับทั้งนายแบบทั้งนางแบบเดินเนี่ยสะท้อนเรื่องของผ้าไทยนะครับว่าสามารถที่จะสวมใส่ได้จริงในทุกๆวันด้วยแล้วก็ต่อยอดเป็นรายได้ให้เกิดขึ้นนะครับในชุมชนด้วยโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าดีใจครับที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศและก็เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตลอดจนการได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและก็การออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกด้วยคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากนี้ครับผ้าไทยคือเรื่องราวของชีวิตเรื่องราววิถีชีวิตเรื่องราวของวัฒนธรรมและก็เรื่องราวของอัตลักษณ์ของคนไทยด้วยนะครับงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งนักออกแบบแล้วก็ผู้ประกอบการผ้าไทยได้มีโอกาสต่อยอดนะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการรักษารากเหง้าของชาตินะครับโดยปิดท้ายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเชิญชวนประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันด้วยบอกทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเลือกผ้าไทยก็คือการสร้างรายได้ให้กับ ช่างทอผ้านะครับทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเลยทีเดียวครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลในส่วนของสคบด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อท่านลงพื้นที่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านก็ไปติดตามนะครับลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลนะครับจังหวัดสงขลานะครับที่เซ็นทรัลหาดใหญ่โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมด้วยโดยการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะครับมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลามีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริมีเทศบาลนครหัดใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนภาคประชาชนนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญนะครับกับผู้บริโภคโดยล่าสุดครับต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์นะครับของสคบพบว่าในปีงบประมาณ2569เนี่ยการร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาติดอันดับหนึ่งนะรู้ฟังเรื่องของคลินิกเสริมความงามโดยส่วนใหญ่ครับเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของการขอเงินคืนเพราะยังไม่ได้รับการบริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาก็คือซื้อแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการแล้วก็มีการบาดเจ็บมีผลข้างเคียงจากสถานเสริมความงามด้วยซึ่งพอทราบนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังลงตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดตนจึงไปดูด้วยตนเองนะครับท่านสุภมาศบอกยากจะเห็นกับตาเลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับผู้บริโภคเนี่ยได้รับการบริการที่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าอำนาจหน้าที่ของสคบครับคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568โดยท่านบอกว่าคลินิกทุกคลินิกนะครับต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนมีโทษด้วยนะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทคุณผู้ฟังหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้บริโภคเสียหายจริงสคบครับฟ้องคดีแทนได้โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บสัญญากลับไปตรวจสอบด้วยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามประกาศนะครับของสคบจะดำเนินการทันทีนี่เห็นไหมครับท่านสุภมาศต้องบอกว่าท่านเอาจริงเอาจังแล้วก็ดูแลผู้บริโภคทุกเรื่องพูดคำนี้ได้อย่างเต็มปากเลยทุกเรื่องจริงๆนะครับนั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าภารกิจของท่านในทุกวันเช้าบ่ายเนี่ยลงพื้นที่นะครับดูแลผู้บริโภคที่เดือดร้อนนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกสัญญามาตรฐานเนี่ยต้องระบุสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนทั้งสิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายใน7วันได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยังไม่ได้ใช้บริการสิทธิ์ขอเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อคลินิกปิดกิจการปิดปรับปรุงย้ายสถานที่หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปเนี่ยอาจเสี่ยงอันตรายรวมถึงครับกำหนดคืนเงินภายใน15วันสำหรับเงินสดเงินโอนและเช็คหรือภายใน45วันสำหรับกรณีบัตรเครดิตพร้อมระบุด้วยครับว่าการกำกับดูแลคลินิกเสริมความงามเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นอีกหลายฉบับสคบครับจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.และแพทยสภาเพื่อตรวจสอบทั้งในส่วนของใบอนุญาตมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องท่านก็ย้ำนะครับย้ำว่าคลินิกทุกคลินิกเสริมความงามเนี่ยต้องทำให้สัญญาถูกต้องนี่ส่งมอบให้กับผู้รับบริการส่วนประชาชนครับก่อนเข้ารับบริการเนี่ยขอให้ตรวจสอบทั้งใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายของอย.ของผลิตภัณฑ์ด้วยนะ ต้องดูด้วยนะครับมีอย.ชัดเจนไหมเลขจดแจ้งเป็นยังไงเก็บสัญญาไว้ทุกฉบับเลยและคุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อนะครับโฆษณาที่มีการอวดอ้างราคาถูกผิดปกตินะครับรวมถึงคำโฆษณาออนไลน์นี่ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะว่าท่านเนี่ยอาจจะทั้งเสียเงินแล้วก็เสี่ยงนะครับต่อชีวิตด้วยหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคสคบจะดำเนินการนะครับดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยสายด่วนสคบครับ1166อ้าวคุณผู้ฟังจดไว้เจอเรื่องอะไรนะครับเดือดร้อนอย่างไรแจ้งได้เลยแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือว่าคลิกไปที่เว็บไซต์ครับเว็บไซต์นะครับที่ www.ocpb.go.th นะครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนี่เห็นไหมครับบอกแล้วว่าภารกิจนะครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่โอ้โหเรียกว่าเดินหน้าต่อเนื่องจริงๆครับในการที่จะดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคพูดได้อย่างเต็มปากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการซื้อของออนไลน์ซื้อของไม่ตรงปกใช่ไหมครับเรื่องปลากระป๋องทวนได้เลยนะครับเขียนข้างกระป๋องว่าเป็นปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ติดไว้ท่านไปเลยนะท่านไปที่โรงงานเลยท่านไปดูจริงๆด้วยตนเองเลยนะครับฉลากก็ต้องตรงกับสิ่งที่อยู่ในกระป๋องใช่ไหมครับบอกเป็นปลาซาดีนบอกเป็นปลาแมคเคอเรลก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเรื่องรถไฟฟ้าการชาร์จแบตเตอรี่เป็นอย่างไรชาร์จได้เท่าไหร่ระบุชัดเจนนะครับเรื่องพลังงานไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปใช่ไหมฮะก็นำเรียนกันล่าสุดครับคลินิกนะเห็นไหมมีหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสถานเสริมความงามท่านลงไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกนะครับเพราะว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนมาหลายกรณีเลยท่านก็บอกว่าท่านมาแล้วท่านก็ต้องลงไปดูด้วยตนเองว่าผู้บริโภคว่าประชาชนเดือดร้อนตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวเนื่องกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องปากเรื่องท้องนะครับหลายคนบอกว่าโอ้เกี่ยวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่จับจ่ายเรื่องที่ใช้สอยกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าน่าจะมีส่วนทำให้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นล่าสุดครับบันไปส่องในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้เองนะครับบอกโอ้โหคึกคักคึกคักมากๆเลยเพจของเราก็อัปเดตข้อมูลอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ลดภาระค่าครองชีพจะได้มีเงินเหลือถูกไหมครับพอเราลดภาระแล้วเนี่ยรัฐก็ช่วย60เราก็จ่ายเอง40โอ้มีส่งคำบอกว่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวชามละ10กว่าบาทเองแฮปปี้มากเต็มชามเลยโอ้ยมีบะหมี่เกี๊ยวนะครับจ่ายแค่15บาทบางคนบอกด้วยส่งมาดีใจครับที่คุณผู้ฟังแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับกับการใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40ล่าสุดครับเป็นข่าวดีอีกแล้วนะครับฟังรายการก็ต้องมีข่าวดีรัฐบาลนะครับเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ต้องยกมือเลยเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครับจริงๆกดสั่งตลอดดึกๆเดินๆนะไม่หลับไม่นอนเลยกดจิ้มกดจิ้มและยิ่งตอนนี้นะครับยิ่งเป็นช่วงไทยช่วยไทยพลัส60 40โอ้โหต้องบอกว่ารีบกดสั่งเลยทีเดียวนะครับนี่คือข่าวดีครับรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้ย้ำร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับเริ่มรับออเดอร์กันก็คือ15มิถุนายนว้าวข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและก็เครื่องดื่ ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้นะครับวันนี้วันที่8ก็เป็นวันพุธใช่ไหมฮะพุธที่10มิถุนายนตั้งแต่6โมงเช้านะครับ6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานะครับก็คือ5ทุ่มนั่นเองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าร้านค้าครับสามารถเลือก ผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้ก็ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนสมัครการดำเนินการนั่นเองนะครับกรณีที่ร้านค้ามาดูรายละเอียดนิดนึงร้านค้าที่ไม่สามารถนะครับที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบรนเนอร์นะครับสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และง่ายๆก็รอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบง่ายมากสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยทีเดียวนะครับกรณีที่ร้านค้าที่มีหลายสาขาก็จะมีขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับแน่นอนว่าทั้งนี้ครับร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จนะครับก็สามารถที่จะเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ในวันที่15มิถุนายนนี้รับออเดอร์ได้จนถึงนู่นเลย30กันยายนนะครับเวลา3ทุ่มโดยร้านค้าก็จะทราบผลการสมัครในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องใช้คำว่าเดินหน้านะครับไทยช่วยไทย60-40นะครับสำหรับเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเริ่มก็คือ10มิถุนายนย้ำนิดนึงว่าร้านค้านะครับเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ก็15มิถุนายนนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกกับคุณผู้ฟังเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่ชอบสั่งผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับหลายคนบอกว่าสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วสะดวกมากรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับมีขอเพลงมาคนจนมีสิทธิ์ไหมครับโอ้มาร้องให้ฟังหน่อยก็ได้นะถ้าเกิดอยากร้องนะคุณวรรธนาอุ่นศรีสวัสดีมาแล้วนะครับมีคุณมยุรีนะครับแล้วก็มีคุณสมรนะครับรวมถึงคุณน้ำจากบางบัวทองด้วยที่วันนี้ติดตามฟังรายการอยู่จากภาคใต้นะครับส่งข้อความมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องราวของการเดินหน้าลุยปราบสแกมเมอร์นะครับล่าสุดศูนย์AOC1441เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนครับโดยล่าสุดครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักสำคัญครับท่านนายกบอกเลยว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมท่านบอกแบบนี้ใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์นะครับหรือว่ากระบวนการที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนต้องถูกตรวจสอบตามพฤติการไม่ดูชื่อไม่ดูเส้นสายและไม่มีการยกเว้นให้กับผู้ที่มีอิทธิพลหน้าไหนใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมฮะนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC1441ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าเนี่ยคือกลไกสำคัญนะครับที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าคุณผู้ฟังในการช่วยเหลือประชาชนประชาชนปัจจุบันนี้ต้องเรียนเลยว่าถูกหลอกออนไลน์เยอะนะครับมีการกดลิงก์บางคนก็ไม่รู้ก็กรอกข้อมูลต่างๆเข้าไปโอ้โหสูญเสียกันจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่า AOC1441เนี่ยเป็นด่านหน้าครับที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกออนไลน์นะครับไม่เพียงแต่เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุแต่ AOC1441ครับเป็นศูนย์ประสานงานเร่งด่วนนะครับในการที่จะประสานให้กับประชาชนที่เดือดร้อนประสานตำรวจสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็หน่วยงานด้านดิจิทัลด้วยนะครับเพื่อหยุดความเสียหายสำคัญนะอายัดเส้นทางทางการเงินนะครับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างรวดเร็วด้วยนะครับผลการดำเนินงานของศูนย์ AOC 1441อันนี้น่าสนใจนะช่วงกุมภาพันธ์ถึงกันยายนของปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสายโทรเข้ามาคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่800,000กว่าสายอ่ะเฉลี่ยนะครับ3,000กว่าสายต่อวันโอ้โหเรียกเห็นไหม 3,000 กว่าสายต่อวันเนี่ยแสดงว่าประชาชนเดือดร้อนมากเลยทีเดียวจากพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับจากการถูกหลอกลวงออนไลน์ช่วงตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569เนี่ยมีสายโทรศัพท์เพิ่มเป็น 966,125 สายเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ 3,992 สายต่อวันสะท้อนว่าประชาชนก็ใช้ช่องทางนี้ครับเป็นที่พึ่งนะครับเมื่อเจอแล้วก็เจอแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ด้วยดังนั้นครับเมื่อเราทราบแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาย้อนดูตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องของการป้องกันด้วยเพราะเราเจอปัญหาแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยตัวเลขเหล่านี้ชี้ชัดว่ารัฐบาลไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุแต่รัฐบาลเร่งตัดวงจรทั้งระบบเลยทั้งต้นน้ำทั้งกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำทั้งช่องทางการหลอกลวงออนไลน์แพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและไปตรวจสอบอะไรคุณผู้ฟังเส้นทางการเงินไปดูหมดเลยท่านนายกสั่งเลยนะครับเครือข่ายผู้กระทำความผิดยืนยันครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้านะครับในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นทันเทคโนโลยีของมิจฉาชีพทั้งอายัดบัญชีทั้งติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ดำเนินการทางคดีด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ครับก็ขอประชาสัมพันธ์ครับให้ประชาชนทราบว่าหากประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์นะครับประชาชนถูกหลอกโอนเงินถูกหลอกลงทุนอันนี้ก็เยอะให้ผลตอบแทนสูงหลายคนก็แบบเคลิ้มเข้าใจหลงเชื่อนะครับตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโทรสายด่วน1441ย้ำนะครับ14410 AOC ได้ทันทีนะครับเพราะว่าทุกนาทีมีความหมายต่อการสกัดกั้นเส้นทางทางการเงินลดความเสียหายเพิ่มโอกาสนำผู้กระทำผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้อย่างทันทีนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอาชญากรรมออนไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เพิ่มเติมข้อมูลนะครับหรือว่าส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีหลากหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นหลายๆเรื่องที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เดินหน้าทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะครับมีเรื่องราวที่เดินหน้ากันต่อนะครับมีจากคุณผู้ฟังส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการเร่งทบทวนใช่ไหมเมื่อกี้นี้มีถามมาย้ำกันนิดนึงครับเมื่อกี้นี้ใครฟังชั่วโมงแรกไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกกันว่ากระทรวงการคลังนะครับเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เร็วที่สุดนะครับจากกรณีที่ลูกนำชื่อคุณพ่อคุณแม่นะนำชื่อพ่อแม่ใช่ไหมไปลดหย่อนภาษีท้ายที่สุดครับพ่อกับแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเรื่องนี้สั่งทบทวนนะครับสั่งทบทวนเกณฑ์นี้แล้วนะครับโดยนายวินิจนะครับวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังครับย้ำนิดนึงหลายๆคนมีข้อกังวลใจเรื่องนี้นะครับโดยตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเห็นไหมฮะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยบิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับมีการทบทวนเรื่องนี้แล้วก็เร่งครับนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนนะครับทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดโดยตั้งเป้าครับให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่นะครับของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใครเห็นด้วยอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยได้นะครับหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนอย่างไรก็ให้สถานีของเราเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยคำนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกเนี่ยเขาบอกจะคำนึงถึงข้อมูลในทุกมิติ คำนึงถึงเรื่องของความจำเป็นนะครับแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยเขาบอกการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลครับมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมๆกันแก้ปัญหาด้านแรกแก้ปัญหาด้านแรกคือลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆอ่ะไม่ได้จนจริงแล้วอยากได้สิทธิ์อ่ะเขาจะตัดวงจรตรงนี้ออกเพราะว่ารอบที่แล้วก็ตามตรงเลยมีข้อมูลเยอะว่ามีคนที่ไม่จนจริงเอาง่ายๆเลยแล้วได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงเขาก็บอกว่ารอบนี้รอบนี้นะจะลดปัญหาเรื่องนี้ให้ได้เลยนะครับลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์นะครับโดยใช้การคัดกรองแบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมี

0: ยากลำบากยังไงเดี๋ยวไม่ต้องกังวลนะครับตรงนี้จะไปดูแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องหันกลับมาย้ำนะครับหันกลับมาบอกนะครับโดยหลายคนที่ติดตามกันอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ฟังอยู่แล้วก็อยากได้ข้อมูลนะครับก็เน้นย้ำกันเรื่องสำคัญคือทบทวนสิทธิ์นะครับทบทวนสิทธิ์เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เร็วที่สุดนะครับกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีท้ายสุดบิดามารดานะครับโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีการทบทวนเกณฑ์เรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมนะครับมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตนี่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศแน่นอน26มิถุนายนนี้ครับอยากให้มาชมกันมากๆเลยทีเดียวคอนเสิร์ตอะไรอย่างไรเดี๋ยวนำไปฟังสปอตกันเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ลงทะเบียนกันหรือยังไปลงทะเบียนกันหรือยังนี่ไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับปักหมุดเอาไว้ให้แล้วด้วยเปิดลงทะเบียนเรียบร้อยเข้าชมได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาชมแนะนำก่อนว่าท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายครับตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะไปดูซิครับใครที่สนอกสนใจนะครับอยากจะมาชมนะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับแดดล่มลมตกก็มาชมดนตรีกันครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้แนะนำฮะเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเหรอครับนี่ทีมงานบอกเต็มแล้วนะครับเอาแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วนะตั้งแต่บอลย้ำเลยเต็มแล้วครับในเพจเลยเพิ่งลงมาเมื่อก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเองแต่ฟังนะครับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันสามารถ walk in มาได้เห็นไหมครับอย่างที่บอลบอกเลยว่าเร็วจริงๆนะครับนี่ก็เป็นคนที่อยากดูไงก็ชวนก็เปิดไมค์ก็ชวนแบบอยากให้มาชมกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในศิลปินเพื่อชีวิตที่อยู่ในความทรงจำด้วยแล้วก็ชอบเพลงของนักหงาคาราวานมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลย walk in มาได้ครับไม่ต้องกังวลมาได้เลยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะที่ลงทะเบียนก็เต็มแล้วเร็วมากๆแต่มาดูได้งานนี้ย้ำด้วยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฟรีนี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ย้ำกันนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับเปิดให้คุณผู้ฟัง26มิถุนายนวันศุกร์นะครับศุกร์ที่26มิถุนายนตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับชื่อว่าหลายแต่หลายคนเลยล่ะไม่อยากพลาดจริงๆนะครับก็เชิญชวนก็มาชมกันนะครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับที่จัดให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับศิลปินต่างๆก็พร้อมนะครับที่จะมอบความสุขแล้วก็บทเพลงเพราะๆนะครับในทุกๆครั้งทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจทีมงานก็รังสรรค์นะครับเรื่องราวของทั้งแสงทั้งสีแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับให้จุใจแล้วก็เต็มอิ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะพามาติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็มีบรรยากาศจากเพจของ NBT Connect ครับกาชาดอ่างทองลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอสามโก้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนด้วยนะครับโดยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนะครับนำโดยนางสาววรรณสนันท์สุธาพจน์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองภายใต้การนำของนางมนัสวีนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองครับลงพื้นที่ให้กำลังใจช่วยเหลือนะครับผู้ที่เดือดร้อนเบื้องต้นครับแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยนะครับที่หมู่2ตำบลมงคลธรรมนิมิตครับที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเกิดเหตุการณ์ก็คือเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยนะครับเกิด หตุนะครับส่งผลให้โครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยเสียหายแล้วก็มีเรียกว่าความเดือดร้อนเกิดขึ้นนะครับทางกาชาดจังหวัดอ่างทอง

0: ก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยแล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทพร้อมกับการมอบถุงยังชีพแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ในยามเดือดร้อนนะครับเราก็มาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันนะครับนั่นก็นำมาฝากกันมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงเรื่องของไวรัสอีโบลาหลายคนกังวลใจมีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด1เลยเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามประกาศและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดครับโดยล่าสุดนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังด้านการป้องกันแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับหลังองค์การอนามัยโลก WHO มีการรายงานคุณผู้ฟังครับว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโดยพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยทั้ง2ประเทศนะครับก็มีการประกาศให้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับโดยล่าสุดปลัดของกระทรวงมหาดไทยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้นะครับไทยเองเนี่ยอยู่ในห้วงของการเฝ้าระวังป้องกันนะครับแล้วก็ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้วนะครับก็ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ใช้กลไกกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุน3เรื่องด้วยกัน3ทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนควบคุมโรคโดยวิธีการก็คือคัดกรองนะครับผู้ที่ติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบผู้ที่ต้องสงสัยมีเหตุอันควรต้องสงสัยนะครับก็สามารถที่จะถูกแยกกักกันคุ้มไว้นะครับมีการคุมไว้นะครับเป็นระยะเวลา21วันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเดินหน้าควบคุมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็มีมาตรการในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งเรื่องของการประสานงานด้านการควบคุมนะครับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยคุณผู้ฟังหน่วยงานท่าอากาศยานอันนี้ก็คุมเข้มหน่วยงานฝ่ายปกครองนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันครับดำเนินการในการติดตามตรวจสอบเรื่องของถิ่นที่อยู่และก็การเดินทางด้วยนะครับในระหว่างที่พบว่ามีผู้ที่มีประวัติเดินทางมาผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายโรคติดต่ออันตรายนะครับก็ต้องมีการตรวจกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเฝ้าระวังกัน1กาดอย่าตกสรุปสุดท้ายนะครับใส่แมสทุกครั้งเจลแอลกอฮอล์อย่าลืมเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ต้องดูแลกันนะครับเจ็บป่วยต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ย้ำกันเตือนกันแล้วก็ดูแลกันนะครับวันนี้มีความสุขทุกท่านเลยทีเดียวเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับวันนี้แล้วก็ใครที่เดินทางไปไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนหลายพื้นที่ที่มีฝนตกก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยเวลาหมดแล้ววันนี้นะครับพรุ่งนี้เดินทางมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21 มิถุนายน 2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้าน
2: วันนี้เวลา 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือข้าราชการเต็มคณะณสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้แทนของไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนด้านความมั่นคงและภูมิภาคทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกซึ่งผู้นำเวียดนามได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาความเชื่อมโยงคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดาก รณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17 กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2 ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
4: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1 ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองจนถึงวันที่21 มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าน
5: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควรขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี้
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทั้งในมิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กกต.ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศรายชื่อและการถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาน
7: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนได้แก่พื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิ์ของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยถูกออกแบบให้มีความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8: แบ่งเป็น2ส่วนก็คือคนกับระบบระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าระบบการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดตัวระบบนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
7: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอนชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน4เห็นไหมครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน3ท่านอาจจะสงสัยทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่า และสมาชิกสภากทมถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทมเนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทมเช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแคแต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดคราวนี้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสกให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสกผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสกมาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันคืออย่างช้าต้องภายใน17มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะครับ
7: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงวุฒิสภาเร่งปรับกฎหมายและบูรณาการร่วมกับกสทช.สกัดกั้นเนื้อหาอนาจารเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนพร้อมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport มีความโปร่งใส
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ของนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่ากระทรวงได้เร่งปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไปแล้วกว่า 20,000 รายการพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้เตรียมปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษผู้เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใสเนื่องจากการจัดซื้อไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการรายเดียวแต่ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า8รายรวม14แพลตฟอร์มและหากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนต่อปปช.ได้ซึ่งโครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง5ล้านคนมุ่งเน้นให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนประชาชนและข้าราชการได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยี AI และต่อยอดการประกอบอาชีพโดยใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อและสื่อออนไลน์ในการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดประชุม

0: FBI National Academy Associates ชูความร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัลรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
1: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference หรือ FBI NAA ครั้งที่27ณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคดิจิทัลโดยกล่าวว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือขยายการกระทำผิดและหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยเฉพาะภัยหลอกลวงทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งนี้การประชุม FBI NAA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทุกคนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยซึ่งมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านเนื่องจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยพร้อมอวยพรให้เข้มแข็งและกล้าหาญในวันที่เผชิญกับความยากลำบากในวันข้างหน้าขณะที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยังคงเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการ

0: รายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา11:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา8:13 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา17:49ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:50
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะซึ่งท่านก็มาติดตามนะคะการดําเนินงานค่ะข้องท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แล้วก็บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับหารือแนวทางขับเคลื่อนแล้วก็เปิดให้บริการเครื่องบินน้ําหรือว่าซีเพลนนะคะรวมกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนค่ะเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินนะคะหรือว่าเป็นAviation Hub อ่ะนะคะซึ่งท่านพัทรพงษ์เนี่ยท่านก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมค่ะมีเป้าหมายที่จะพัฒนานะคะท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะให้เป็น Airport for Regional นะคะ Department ค่ะเชื่อมโยงการเดินทางนะคะสู่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างรายรอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตค่ะโดย4เพลนเนี่ยจะเป็นอีกทางเลือกสําคัญค่ะในการที่จะเข้าถึงหมู่เกาะต่างๆแล้วก็ใช้ฟังได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้กระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนชายอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนะคะเพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อกำหนดแนวทางแล้วก็แรงผลักดันนะคะการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้มาตรฐานนะคะความปลอดภัยด้านการบินซึ่งท่านได้รับมอบหมายนะคะจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้เป็นประธานกรรมการในชุดดังกล่าวนะคะสำหรับโครงการซีเพลนเนี่ยไม่เพียงยกระดับนะคะรูปแบบการเดินทางแล้วก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กำลังสื่อสูงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยสร้างมูลค่านะคะทางเศรษฐกิจแล้วก็ต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะทางภาคการบินการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจบริการนะคะการแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลค่ะซึ่งกระบี่ค่ะจะเป็นพื้นที่นำรองแล้วก็จุดหมายแรกของประเทศไทยค่ะในการที่จะเปิดให้บริการซีเพลนนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มทดลองการบินนะคะได้จากสนามบินกระบี่ไปยังภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนค่ะภายในไม่เกินสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนนะคะล่างเสร็จสิ้นขั้นตอนการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า IEE แล้วเนี่ยก็จะสามารถดําเนินการเปิดให้บริการได้ในโอกาสต่อไปนะคะซึ่งจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งค่ะก็จะเป็นจุดประกายธุรกิจการบินในรูปแบบใหม่นะคะเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอันดามัน

ครื่องบินเขาเรียกว่าเครื่องบินนำจะเรียกว่าเครื่องบินนำได้ไหมคุณผู้ฟังเครื่องบินที่เป็นซีเพลนนะคะเครื่องบินที่ขึ้นลงทางทะเลนะคะอันนี้นะคะก็จะยกระดับฝั่งอันดามันบ้านเราให้เขาเรียกว่าดูแบบดูดีไปอีกระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมต่อโพลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟุ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมคิมี่อันโตเนลี่คว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึงแห่งที่7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโญสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโญวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์วัยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปลวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิตศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำทายหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการหัวข้อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสณอาคารถาวรวัตถุเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569เวลา 19:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลประธานกรรมการบริษัทสหสินิมาจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวกัญสุดาทองมีขวัญและนางสาวกัญวราสุขสนานผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางณฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหสินิมาจำกัดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจประกอบด้วย5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานองค์ที่2ขับขานความทรงจำองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่4สืบสานภัทราภรณ์ไทยและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระราชบรมพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเปล่งประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่2ขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงองค์ที่4สืบสานภัทราภรณ์ไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณค่าการแสดงชุดนี้สื่อให้เห็นภาพกระบวนการในการผลิตผ้าไทยโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บหม่อนกลายเป็นเส้นใยถักทอจนเกิดการเป็นผ้าอันวิจิตรงดงามในทุกภาคของประเทศไทย องค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนการขับร้องประสานเสียงเพลงเอเดลไวส์จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยบทเพลงที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากหัวใจของปวงชนชาวไทยแสดงถึงความปลาปลื้มใจที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ1ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ควรละทิ้งความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองเองได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองญี่ปุ่นอาจจะไม่ยอมนิ่งเฉยจนท้ายที่สุดแล้วทุกประเทศจะหันไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภูมิภาคนี้จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ในที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโจยองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ5กว่า500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต91รายนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวน117รายส่วนผู้ป่วยอีก283รายยังคงอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ชนิดดังกล่าวในตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาร์เมเนียออกแถลงการณ์ที่ยืนยันว่าพรรคสัญญาพลเมืองซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอาร์เมเนียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนิโคลพาชิเนียนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งรัฐสภาอาร์เมเนียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.8 ส่วนพรรค SA ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวความคิดสนับสนุนรัสเซียมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 23.3 นายกรัฐมนตรีพาชิเนียนให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับบรรดาชาติตะวันตกต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาร์เมเนียและรัสเซียด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีพาชิเนียนที่พรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นหุ้นส่วนกับอาร์เมเนียในฐานะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่กำลังมีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากเมอร์เซเดสเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง23นาที 31.243 วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนอันดับ2เป็นของลูอิสแฮมิลตันจากเฟอร์รารี่และอันดับ3ได้แก่ไอแซคฮัจจาจากเรดบูลผลการแข่งขันสนามนี้ส่งผลให้อันโตเนลลี่คว้าชัยเป็นสนามที่5ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น156คะแนนรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมประเภทนักขับขณะที่เมอร์เซเดสคว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นสนามที่6สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปจะมีขึ้นในรายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้การแข่งขันเทควันโดกลางปีรายการโรม2026 World Taekwondo กลางปีซีรีส์ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนผลการแข่งขันวันสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพัชรกันพูนเกิดแพ้มิลาน่าเบคูโลวาจากรัสเซีย1ต่อ2ยกขณะที่ชุติการจงกลรัตนวัฒนาตกรอบแรกหลังแพ้จิงหยูมาจากจีน0ต่อ2ยกส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหามัดพ่ายฟูคานอูเบเดจากตุรกี0ต่อ2ยกในรอบแรกสรุปผลงานการแข่งขันรายการนี้ทัพเทควันโดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และจบการแข่งขันโดยไม่มีเหรียญติดมือสมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับ1ของโลกร่วมสร้างสีสัน13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
4: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาจากหลากหลายประเทศพร้อมได้พบกับนักกีฬาระดับโลก
5: ก็เป็นการแข่งขันหมากรุกสากลโดยผ่านระบบของอีสปอร์ตนะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์สันแล้วก็จะเป็นฟาวิโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยจนการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: สมาคมฟุตบอลจีนจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยโดยมีการหารือและสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้ง2ทีมเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกฎใหม่ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในกฎสำคัญคือผู้เล่นต้องทำการทุ่มบอลภายใน5วินาทีหากใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดสิทธิ์การทุ่มบอลจะเปลี่ยนเป็นของทีมคู่แข่งทันทีนอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้สูงสุด11คนแต่จะต้องดำเนินการภายใน3ช่วงการเปลี่ยนตัวไม่นับรวมช่วงพักครึ่งเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โทมัสทูเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษประกาศแต่งตั้งให้เดแคนไรส์ กองกลางของอาร์เซนอลรับหน้าที่รองกัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลก2026ต่อจากแฮร์รี่เคนทั้งนี้ในฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่ม L ร่วมกับโครเอเชียกาน่าและปานามาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติด้วยจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่าง
มื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณทำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเป๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นและก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมิรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงศ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองทั้งวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์

ย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งหรือหักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

ุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจนทันเหมือนประธานสภาแห่งชาติเวียดนามณกรุงฮานอยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้สำหรับความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามตลอดจนการประสานท่าทีร่วมกันในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภารวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองของไทยและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองประเทศจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่านายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานพระราชพิธีสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรม

0: และประณีศิลป์อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าการจัดสร้างพระโกฐจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จรวม10แบบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขยายลวดลายส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนได้ดำเนินการกลึงและปรับลายเสร็จสิ้นแล้วมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดงาน OTOP to the Town ชูโมเดลไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2569
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิดยกระดับ OTOP ไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งนี้ว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งที่ผ่านมาสร้างรายได้แล้วกว่า18ล้านบาทโดยครั้งนี้ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างรายได้ให้ชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์และต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานใหญ่ OTOP Midyear 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ราคาคงเดิมขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคาคงเดิมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะค่ำคืนวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสายป่านปณิศราพานแก้วค่ะกับวันจันทร์แบบนี้นะคะสาระสารพันนำเรื่องราวความรู้สาระต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้นำมาแชร์ให้ฟังกันก็แล้วกันฤดูฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันทำงานแบบที่เล่นกับความรู้สึกคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบความชุ่มฉ่ำของสายฝนบางคนชอบกลิ่นสายฝนเป็นกันไหมคะเราจะมีกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราชอบบางคนชอบกลิ่นหญ้าที่ตัดสดๆบางคนชอบกลิ่นฝนนะคะกลิ่นทรายกลิ่นดินอะไรแบบนี้เนาะบางคนก็ได้แรงบันดาลใจจากความอึมครึมของบรรยากาศนะคะก็แล้วแต่นะคือคุณผู้ฟังจะสังเกตนะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขานักมักจะนำมาแต่งเพลงนะบอกความรู้สึกแล้วก็เพลงที่บอกความรู้สึกในช่วงหน้าฝนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเหงาแล้วก็ความเศร้านะคะเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้นะคือหลายคนอาจจะเป็นสัมผัสได้เหมือนกันสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกส่งผลต่ออารมณ์ได้นะคะมีการศึกษาวิจัยด้วยเขาบอกว่ามีผู้คนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความรู้สึกซึมเศร้าเมื่อสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีนะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยพบการเชื่อมโยงระหว่างฝนกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยนะคะเขาบอกมีการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในปี2018พบว่าฝนเนี่ยทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงเพื่อความเปลี่ยนแปลงน้อยลงไปจนถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการบริหารในร้านอาหารก็มีเหมือนกันบางครั้งส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนเนี่ยการตื่นมาพร้อมกับอากาศท้องฟ้าครึ้มๆเสียงฝนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็โรแมนติกดีเหมือนกันนะแต่บางคนรู้สึกเหงาในใจรู้สึกหดหู่ในใจนะคะคือบรรยากาศเนี่ยแล้วแต่คนจะตีความแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะเจอกันมาในแต่ละช่วงมันแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวป่านจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหดหู่ในช่วงที่ฝนพรำๆหรือฝนตกหนักๆแบบนี้เราจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้ยังไงบ้างนะคะเราต้องเข้าใจอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าการจะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์จากความซึมเศร้าจากสายฝนเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้า

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีอาการรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเราจะเปลี่ยนมูดของเราจากความซึมเศร้าจากฝนตกยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคืออารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นภาวะนะคะอย่างไม่ใช่นิสัยนะอารมณ์เนี่ยเป็นคำจำกัดความของความรู้สึกดังนั้นเราจะต้องหมั่นเตือนตัวเองว่าอารมณ์ของเรามันเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเฉยๆอารมณ์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อารมณ์ที่รู้สึกเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะอารมณ์มันเกิดขึ้นง่ายมากในภาวะชั่วคราวบางอย่างอย่างทุกวันนี้ที่เราไปทำงานนะเราก็จะเจอความเหนื่อยความเครียดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเช่นนั้นแล้วเนี่ยความคิดก็จะสามารถทำให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้เช่นเดียวกันการเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความคิดของตัวเองเตือนตัวเองว่าอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวมันก็จะช่วยเราได้ซึ่งเรื่องนี้นะปันเห็นว่าเราใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะเวลาที่เรารู้สึกโกรธใครไม่พอใจใครถ้าเราตระหนักได้เสมอๆว่านี่แค่อารมณ์ชั่ววูบนี่แค่อารมณ์ชั่วคราวแล้วตั้งสติก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะมันก็จะช่วยลดผลกระทบอะไรหลายๆอย่างได้หลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะอย่างที่สองนะคะเราจะต้องยอมรับความรู้สึกของเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเรื่องนี้เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแต่ทำยากนะคุณผู้ฟังคือถ้าหากเรารู้สึกว่ากลัวก็ให้ยอมรับว่ากลัวถ้าเจ็บปวดก็ยอมรับว่าเจ็บปวดถ้ารู้สึกซึมเศร้านะคะก็ให้ยอมรับกับสภาวะซึมเศร้าแบบนั้นอย่าพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไรฉันโอเคฉันไม่เป็นอะไรนะคะอย่าพยายามเป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกยังไงก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นวิธีนี้เนี่ยจะช่วยระบุสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงซึ่งจะแสดงออกผ่านตัวตนของเราได้แล้วมันก็จะนำไปสู่ทางแก้ที่ตรงจุดนะคะจำเอาไว้เลยว่าการยอมรับสิ่งที่รู้สึกไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยหรือชอบสิ่งนั้นแต่มันเป็นเพียงการละทิ้งการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่โดยยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ยอมรับว่าเราโกรธยอมรับว่าเราเกลียดยอมรับว่าเราเสียใจยอมรับว่าเราน้อยใจไม่พอใจยอมรับได้นะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้บางครั้งการที่เราพยายามจะต่อสู้กับความรู้สึกซึมเศร้าหรือพยายามจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันอาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมแทนที่จะทำเช่นนั้นนะคะก็ให้ลองใช้เวลาเพื่อที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกจริงๆถ้าเราสามารถรับรู้อารมณ์ได้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะก็เหมือนกับการพยายามที่จะปลดปล่อยพลังของอารมณ์ที่เรามีนะคะลองนั่งนิ่งๆดูจดจ่อกับอารมณ์ตัวเองสังเกตว่าอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์เนี่ยไม่ได้มาควบคุมเราแต่ถ้าหากเราเนี่ยปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเรานะคะเราก็จะควบคุมมันไม่ได้แต่เราต่างหากเราต้องบอกตัวเองเลยว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนควบคุมมันนะคะเราเป็นคนควบคุมอารมณ์พอถึงจุดนึงกระบวนการในความรู้สึกเนี่ยถึงอารมณ์นั้นมันก็จะช่วยให้เราปล่อยวางได้นะคะคุณผู้ฟังคืออารมณ์เนี่ยใครมันก็มีเนาะเวลาเจอเรื่องอะไรที่อยู่ตรงหน้านะคะมีอารมณ์หมดแหละเรารู้สึกกับทุกอย่างรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหนะคะมีหมดก็ต้องปล่อยให้ตัวเองยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเพื่อให้การรับรู้นี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะพอรับรู้ได้แล้วเนี่ยนั่งจดจ่อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราควรจะ แก้ไขปัญหากับมันยังไงแล้วก็อย่าปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมพฤติกรรมของเราในทุกๆเรื่องนะคะมิฉะนั้นนะมันก็อาจจะเกิดผลกระทบเกิดผลเสียอะไรก็ตามต่างๆปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแล้วยอมรับแล้วก็รับรู้เพื่อที่จะได้มีสติในการแก้ไขปัญหาได้นะคะอีกอย่างนึงเลยคือปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคือคำนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่คนเราก็ยังมักจะยึดติดนะคะอยู่กับอดีตหรือว่ายึดติดไปที่อนาคตจะเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็เลยทุกข์นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้แล้วอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไม่ได้อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือมาจดจ่อกับปัจจุบันเรามักจะรู้สึกผ่อนคลายลงเพราะเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจัดการอะไรได้จัดการอะไรไม่ได้บางครั้งเขาบอกว่าสายฝนเนี่ยชอบดึงเราเข้าสู่ห้วงเวลาเหล่านี้จนทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างเช่นบางทีเนาะมันบรรยากาศของสายฝนบางคนก็อาจจะคิดย้อนไปในอดีตสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดสิ่งที่ตัวเองเคยเสียใจในอดีตนะคะดังนั้นการฝึกสังเกตการรับรู้ปัจจุบันโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดจดจ่อกับธรรมชาติสิ่งรอบตัวผู้คนรอบข้างไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วก็เตือนตัวเองด้วยคำนี้เสมอๆว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะเราก็จะไม่หมกมุ่นกับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไปค่ะวิธีสุดท้ายนะคะแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะเท่าที่ถ้าใครได้ติดตามกันมานะก็คือเคลื่อนไหวร่างกายบ้างกิจกรรมทางกายเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยในการบรรเทาอาการเหงาอาการซึมเศร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเดินออกกำลังกายนะคะก็มันทำให้เราผ่อนคลายได้นะบางคนอาจจะบอกโอ้ออกกำลังกายเหนื่อยมันจะทำให้เราหายเครียดหายเหนื่อยล้าได้ยังไงลองหากิจกรรมที่เราชอบนะคะแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยนะคะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกดูถูกตัวเองอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายเป็นพลังงานลบเนี่ยการที่เราลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับร่างกายทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างมันจะช่วยเขาเรียกว่าหันเหความสนใจจากอารมณ์ต่างๆสารเคมีเชิงบวกอย่างเอนโดฟินเนี่ยมันก็หลั่งออกมาเนาะในช่วงที่เราออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคือบางคนอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายหนักๆลองเต้นดูก็ได้นะคุณผู้ฟังการเต้นก็ถือเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นได้แม้ว่าบางคนจะมีความรู้สึกซึมเศร้าในช่วงที่ฝนโปรยปรายลงมาแบบนี้นะคะคือฤดูฝนเนี่ยที่มาถึงตอนนี้นะปันว่าหลายคนก็ประสบอยู่นะว่ามันก็มีอารมณ์ที่หลากหลายบางคนรู้สึกโรแมนติกบางคนรู้สึกเศร้าบางคนรู้สึกเหงานะคะอะไรก็ตามต่างๆที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบในร่างกายมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะจัดการความรู้สึกนั้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ฤดูฝนเนี่ยเป็นแค่ฤดูกาลนะคะอย่าให้ฤดูฝนมาเป็นสาเหตุของความเศร้าหรือความซึมเศร้าของเราก็ตามนะคะถ้าเรามองว่าฤดูฝนเนี่ยมันไม่ได้เหงามันมีความชุ่มชื่นมีความสุขในหัวใจมันก็จะทำให้เรามีความสุขไปได้หรือว่าถ้ามันเกิดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็พยายามบำบัดตัวเองนะคะคุยกับตัวเองรับรู้ยอมรับมันให้ได้แล้วก็จัดการปัญหาให้ตรงจุดให้ได้นะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับสุขภาพจิตในช่วงฤดูฝนที่มาถึงแล้วตอนนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะบางพื้นที่นะช่วงกลางวันก็อาจจะยังร้อนอยู่บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ออกไปไหนมาไหนนะคะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยคือเราก็ไม่รู้เลยนะว่าฝนจะตกช่วงไหนโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะคะก็จะชอบตกแล้วก็ช่วงเย็นที่เรากลับบ้านกันนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนราชการนะคะมาตามนัดเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะอย่างที่บอกแล้วก็ช่วงนี้นะคะดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงด้วยฝนมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของไข้หวัดอะไรต่างๆนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปรับวัคซีนนะคะได้ฟรีมีหลายๆสิทธิ์นะคะที่จะสามารถรับวัคซีนได้ฟรีหรือว่าใครมีกำลังหน่อยก็ไปจ่ายเงินนะซื้อวัคซีนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรัฐก็มีสำรองเอาไว้เผื่อใครที่มีสิทธิ์ในการใช้รักษาพยาบาลนะคะก็สามารถไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้นะปีนึงก็ฉีด1เข็มนะคะลดความรุนแรงเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ทีนึงเนี่ยคือหนักนะคุณผู้ฟังแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะเป็นโควิดหนักกว่าอย่างป่าเนี่ยตอนช่วงที่เป็นไข้หวัดใหญ่รู้สึกว่าหนักกว่าตอนที่เป็นโควิดนะคะหายใจไม่ค่อยอิ่มนะแล้วก็รู้สึกไอเยอะนะปวดศีรษะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดูฝนแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันเอาไว้หน่อยแล้วก็อย่างที่บอกนะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะคะก็จะได้ลดความเสี่ยงของการโดนฝนโดยตรงนะคะจะได้ไม่ป่วยง่ายนะคะแล้วก็อย่างช่วงนี้เนี่ยต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเนาะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำนะดูแลออกกำลังกายเป็นจำหรือว่าบางคนอาจจะเลือกทานวิตามินซีเสริมได้นะเพราะวิตามินซีเนี่ยเขาช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะก็จะทำให้ป่วยได้ยากขึ้นนะคะวันหนึ่งเนี่ยรับประทานประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะอย่าทานเกินนี้นะเพราะว่ามันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วอะเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของพื้นที่ชื้นๆนะคะพื้นที่ชื้นแฉะน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของยุงลายอะไรต่างๆนะหรือว่าโรคฉี่หนูโรคพยาธิเชื้อราหรือใครถ้าแบบช่วงกลับบ้านมาแล้วฝนตกต้องลุยน้ำฝนมากลับมาก็อาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการถูกยุงกัดด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะอาจจะทาโลชั่นกันยุงหรือว่าจุดสมุนไพรอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มียุงนะคะมากัดได้เพราะว่าเราก็จะเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรืออะไรต่างๆนะแล้วก็ช่วงนี้สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยนะคะถ้าฝนตกแล้วรู้สึกอากาศหนาวนะคือบางที่เนี่ยตกแล้วอากาศเย็นนะเนาะก็อาจจะหาเครื่องดื่มอุ่นๆได้สวมเสื้อผ้าที่มันหนาๆหน่อยนะคะอย่างพวกเครื่องดื่มก็อาจจะเป็นพวกชาสมุนไพรได้นะคะชาดอกคาโมไมล์น้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงกลางวันอาจจะร้อนช่วงตอนเย็นอาจจะฝนตกบางพื้นที่ถ้าฝนตกหนักหน่อยก็อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฉะนั้นช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ซะหน่อยนะคะเช็คสภาพอากาศหน่อยเผื่อจะออกไปไหนมาไหนก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เปียกปอนกันไปนะช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เลยเราก็จะเจอกันเนาะแล้วก็วันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดท่านอื่นๆนะคะที่จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วง21นาฬิกานะ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะของทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์พร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
5: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้จัดส่งเอกสารประเมินระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำให้มาเลเซียพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดส่งออกกุ้ง5สายพันธุ์ส่วนปลากระพงขาวไทยยังคงส่งออกได้ตามปกติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกพันธุ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับระหว่างรอผลการเจรจากรมประมงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะเร่งด่วนโดยจะเสนอชดเชยราคากุ้งตกต่ำในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมควบคู่กับการช่วยเหลือระบายผลผลิตในประเทศและเดินหน้ารถโชว์สินค้าประมงไทยในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมประมงเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยกระดับแบรนด์ไทยสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาท
6: นายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าททร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ภายใต้แนวคิด Unforgettable Experience of Thai Brands เพื่อยกระดับการส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแบรนด์ไทยและสินค้าเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งททมุ่งผลักดันให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ39ล้านคนสร้างรายได้กว่า1.5 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จังหวัดเชียงใหม่
7: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2 as Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508ค่ะและพระราชทานออกบรรเลงวันที่8เมษายน2509นับเป็นเพลงที่4นะคะที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเพลงนั้นคือ Echo ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครประพันธ์คำร้องเป็นภาษาไทยให้ชื่อแววคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Echo โดยคุณไลก้าค่ะ

บไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508ทั้งทำนองและคำร้องคือเอ็กโคคุณไลก้าเป็นผู้ขับร้องค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์สองเพลงนะคะเพลงแรกคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะโพ้นขอบฟ้าต่อด้วยคุณเลิศประสมทรัพย์ชาวทุ่งสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

สองเพลงที่จบไปนั้นคือโพนขอบฟ้าและชาวทุ่งศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองศรีสวัสดิ์นั้นเป็นนักกลอนฝีมือดีนะคะซึ่งมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อจบจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะก็ไปอยู่หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจากนั้นก็ไปเป็นนักบัญชีแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงงานยาสูบไปอยู่บริษัทดิทแฮมแล้วก็ไปอยู่สายการบินคาเท่ค่ะสุดท้ายไปอยู่ที่องค์การสวนสัตว์ดุสิตมีอาชีพหลากหลายนะคะและเริ่มเขียนเรื่องราวส่งให้กับบางกอกโพสต์ค่ะโดยใช้นามปากกาภาษาอังกฤษแล้วก็ยังเขียนโครงฉันท์กับกลอนต่างๆด้วยเพลงแรกที่แต่งก็คือมนรักฤดูร้อนซึ่งคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะสำหรับเพลงที่แต่งให้กับวงกรมประชาสัมพันธ์เพลงแรกก็คือลาทีปากน้ำคุณนพดลชาวไร่เงินเป็นผู้ขับร้องค่ะและหลังจากนั้นก็ตามมาอีกหลายเพลงเราจะฟังลาทีปากน้ำโดยคุณนพดลชาวไร่เงินป่าช้าใจโดยคุณอ้อยอัชราและฟ้าแดงคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องทั้ง3เพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ันนี้เราฟังเพลงผลงานของนักกลอนผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะซึ่งมีมากมายทีเดียวคุณวรนุชอารีในเพลงวันและคืนต่อด้วยโสกาโสกีถวันพุกกาธรบันทึกเสียงนะคะและเพลงที่3คนเรารักกันยากโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูรค่ะ

การไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณบุษยาในเพลงแก้วจ๋าคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสั่งทานและคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติเพ้อฝัน

จะเห็นว่าคำร้องที่ศรีสวัสดิ์แต่งเป็นเพลงนั้นเป็นภาษากวีซึ่งให้เกิดแง่คิดไปหลากหลายทีเดียวนะคะเพชรบุรีแดนใจโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณมัทนาให้ข้อมูลว่าครูเอื้อมาขอให้ไปบันทึกตามคำเรียกร้องของชาวเพชรบุรีและครูเอื้อได้สัญญาว่าจะให้คุณมัทนาบันทึกเสียงตอนนั้นก็ปี2515ค่ะอายุประมาณ50ปีซึ่งคุณมัทนาได้ลาออกจากวงของกรมโฆษณาการแล้วค่ะอีกเพลงหนึ่งคือสนสามพลานสุนทรภรณ์ขับร้องนำหมู่ศรีสวัสดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่ย้ำว่าการใช้กำลังทางทหารจะเป็นหนทางสุดท้าย
4: พลอากาศเอกประภาสสอใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าข่าวสารต่างๆที่ปรากฏในหลายสื่อขณะนี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดได้เช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเลือกทางที่ดีสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านมาในทุกด้านแต่การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งนี้ในวันศุกร์นี้อาจจะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการ3ห้าม2ให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
5: เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์2ภาษาไทยและเมียนมาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ห้าม2ให้การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณีพบวัตถุแปลกปลอมหรือซากชิ้นส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายไม่นำไปเก็บหรือจำหน่ายพร้อมให้รีบถอยห่างจากพื้นที่และให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทันทีทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานเหล็กทั่วประเทศสั่งปิดทันทีหากไม่ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
6: กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานตกถึงมือประชาชนโดยล่าสุดได้ดำเนินการสั่งปิดโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน4 แห่งพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครอบคลุมทั้งโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างโดยพุ่งเป้าเฝ้าระวังพิเศษไปที่กลุ่มโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF ซึ่งต้องใช้ความรัดกุมในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเหล็กสูงกว่าระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF นอกจากนี้สมอ.ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการฝ่าฝืนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันได้เพลงไทยควรคำหนึ่งเป็นผลงานของพันตรีบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและผู้ขับร้องคือคุณบุญเลิศเสมาชัย
1: คนเชื้อชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแหลมทองของ

เพลงไทยควรคำนึงเป็นเพลงที่พันเอกการุณเก่งระดมยิงซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุกรมการทหารสื่อสารได้จัดประกวดนะคะและเพลงนี้ก็ได้รางวัลที่1ค่ะพันเอกการุณท่านจะนำไปใช้เป็นเพลงประจำสถานีแต่เห็นว่ายาวเกินไปก็มาขอให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงปรับปรุงขึ้นใหม่ซึ่งเราก็ได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวจิตรวาทการค่ะตื่นเถิดชาวไทยคุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำจากละครเรื่องศึกถลางปี2480

เราฟังสองเพลงต่อไปนี้นะคะคอยชู้คู่ชมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ต่อได้เกลือจิ้มเกลือคุณเพ็ญแขกระจารึกและคุณอุโคตจันเรืองบันทึกเสียงร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

เพลงที่บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงคือคอยชู้คู่ชมและเกลือจิ้มเกลือได้ฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้มารู้จักวงดนตรีกรุงเทพสวิงกันค่ะเพราะว่ามีผลงานไม่ใช่น้อยเหมือนกันวงกรุงเทพสวิงนี่เป็นวงดนตรีแจ๊สนะคะก่อตั้งโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงซึ่งต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะมีชื่อเสียงจากการที่นำวงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุจสคือกรมเจรทหารสื่อสารกองทัพบกในระยะแรกๆก็จะมีผู้ที่มาร่วมแต่งคำร้องอย่างเช่นคุณอุทิศทินกรณ์ณอยุธยาคุณเกษมชื่นประดิษฐ์สุนทรยาณเวียงการศิลปินแห่งชาตินะคะและผู้ที่แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานก็คืออาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงนั่นเองวงกรุงเทพสวิงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งค่ะที่สร้างรากฐานสำคัญให้กับวงการเพลงแจ๊สและเพลงไทยสากล นะคะเราจะฟังผลงานของวงกรุงเทพสวิงอีก3เพลงในชุดต่อไปนี้รำเทียนขับร้องโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแม่นางสงโดยคุณสมยศพัสนพันธ์อีกหน้าหนึ่งของแม่นางสงก็คือเชยยอดชูคุณชาญเย็นแขและคุณสุรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้อุทิศทินกรณ์อยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งบรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

ท่านผู้ฟังครับพูดถึงอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินี่นะคะท่านเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ20ค่ะมีครูสลายไกรเลิศสนับสนุนจากนั้นก็ไปเล่นตามไนท์คลับต่างๆและท่านเล่นเปียโนนะคะโดยมีครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเล่นทรัมเป็ตครูธนิตผลประเสริฐเล่นแซกโซโฟนและคลาริเนตครูเวชสุนทรจามรเล่นทรัมเป็ตนะคะนี่ก็เป็นนักดนตรีในยุคแรกๆของวงกรุงเทพสวิงค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตผู้ที่ขับร้องมากที่สุดก็จะเป็นคุณชาญเย็นแขค่ะเราจะฟังนี่แหละคนคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5ทำนองโดยครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติพี่จนใช่ไหมเพลงนี้สุนทรียานะเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3นางครวนทั้ง3เพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องกับวงกรุงเทพสวิงค่ะ

อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเมื่อครั้งที่ตั้งวงกรุงเทพสวิงนั้นก็มีลูกศิษย์มากมายนะคะอย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณเศรษฐาศิลฉายาคุณชลินนันทนาครนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติกันไปทั้งหมดฟังคุณชลินนันทนาครค่ะนางในดวงใจต่อด้วยนาวาสวัสดิ์โดยคุณเพ็ญแขกกฤจารึกผลงานของสุนทรียานะเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ธาตุสังคมโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บรรเลงในวงกรุงเทพสวิงในความควบคุมของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ญาติวงพงษาเขาพากันฟังยิ่งทำให้ช้ำที่ใจระทม

0: แค่เดือนต้องทำเสมือนสำราญอารมณ์
1: อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลและเรียบเรียงเสียงประสานปี2532นะคะฟังผลงานของท่านในช่วงนี้อีกชุดหนึ่งค่ะพี่รมรักโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณเพ็ญแขกกาลจารึกและคุณอุโคตจันเรืองขับร้องสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติคืนนี้อุเทนพรมพันใจดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารเรามาพบกันเป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบทำจิตให้มีความสงบตั้งหวังไม่ง่วงไม่ซึมแจ่มใสสว่างชั่วช่วงด้วยสมาธิเป็นการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบฝึกทำด้วยกันไปเลยโดยการนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจโดยการทำด้วยการปฏิบัติเดี๋ยววันนี้เราจะปฏิบัติในเรื่องของการพิจารณานามรูปกายของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นรูปใจของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นนามตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีส่วนที่เป็นกายมีส่วนที่เป็นใจใจมันก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมกายมันก็คือสิ่งที่จับต้องได้เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามของเรานี้โดยท่านผู้ฟังหาที่เหมาะๆที่เหมาะๆก็คือกายเรานี่แหละเป็นสถานที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นโลเคชั่นที่มันเหมาะแล้วแล้วเวลาที่มันเหมาะเหมาะเวลาเหมาะเหมาะก็เอาตอนนี้แหละตอนที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่แหละไม่ต้องไปคิดโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนเย็นโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนขับรถเอาตอนนี้ตอนเย็นตอนขับรถก็ฟังอีกก็จะว่ายังไงตอนนี้ก็เอาด้วยที่นี่เวลานี้กายของเรานี้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมเลยเอาเลยเริ่มยังไงเริ่มยังไงท่านตั้งสติไว้สติคืออะไรคือการระลึกได้แต่ที่ไม่ใช่สตินั้นมันคืออะไรเพลิดเพลินลุ่มหลงพร่ำสรรเสริญเมาหมกประมาทมัวเมานั่นคือไม่มีสติพร่ำสรรเสริญประมาทมัวเมาเพลิดเพลินไปในอะไรก็ไปในเสียงผ่านทางลิ้นเสียงผ่านทางหูตื่นหรือยังหรือว่ากลิ่นผ่านทางจมูกตื่นนี่คือพุทโธแล้วเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้นึกพุทโธพุทโธในใจตื่นขึ้นได้แล้วมีสติสัมปชัญญะไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามเสียงตามกลิ่นหรือแม้แต่ตามความคิดนึกความคิดนึกเนี่ยเราเพลินไปได้นะคิดเรื่องพรุ่งนี้คิดเรื่องเมื่อวานนี้คิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องสถานการณ์โน้นนี่มันค่อยเพลินไปทีละนิดละนิดละนิดจนเผลอไปลืมไปลุ่มหลงไปประมาทไปนั่นคือไม่มีสติอย่าเพลินไปตามความคิดแต่ให้ตั้งความคิดไว้อันเดียวเลยในที่นี้คือพุทโธเวลาเราตั้งความคิดอันใดหนึ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดอันเดียวเรื่องเดียวเวลาเดียวตลอดเวลานะคนเราเนี่ยเหมือนเสียงเราไม่ได้ยินเสียงเดียวตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่ได้ยินเสียงบางทีเราได้ยินเสียงหลายๆเสียงเวลาไปดูคอนเสิร์ตหรือฟังเพลงมันมีทั้งเสียงร้องเสียงเล่นเสียงเล่นนี่ก็มีทั้งเสียงเบสเสียงอิเล็กโทรนเสียงกีตาร์ใช่ไหมล่ะเวลากินอาหารมันก็มีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดทั้งหวานหวานนี่เขาใส่น้ำตาลแล้วก็หวานนี่เขาใส่น้ำผึ้งมันก็หลายอย่างด้วยกันอยู่นี่แหละ
มือนกันความคิดหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างในเวลาเดียวกันไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความคิดที่เป็นคำพูดความคิดที่เป็นภาพความคิดที่เป็นเสียงบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเนี่ยมีอยู่ในจิตใจของเราในช่องทางใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนี่แหละที่เราสำคัญคือเราเลือกเอาในการเลือกเอาเนี่ยคือการตั้งสติเอาไว้สติคือความระลึกได้คุณจะมาระลึกอันไหนได้คุณก็ต้องเลือกไงสติคือจึงเป็นการแยกแยะด้วยแยกแยะออกเอาอะไรในที่นี้เอาพุทโธอย่างเดียวมีพุทโธเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งอื่นตามมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนเฝ้าประตูคุณตั้งป้อมยามขึ้นใช่ไหมคนเฝ้าประตูเนี่ยก็คือยามนั่นแหละคนเข้าคนออกก็มีช่องทางคือใจเปรียบเหมือนเป็นประตูเป็นเกตเป็นทางเข้าทางออกเป็นช่องทางคนที่เข้าคนที่ออกก็คือความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายความคิดความรู้สึกภาษามนสิการอะไรต่างๆนี่อยู่ในช่องทางนี้เข้าออกทางประตูนี้ป้อมยามที่เราตั้งขึ้นจะเรียกยามมาคุณก็ตั้งป้อมไว้ป้อมในที่นี้เราก็มาพุทโธตั้งเอาไว้ยามที่มาอยู่ในป้อมคอยดูคนเข้าคนออกยามนี่คือสติเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันตอนนี้ยามจะเห็นไหมว่าคนเข้าบางคนมันมีปกติพิรุธคนเข้าบางคนมันได้เดี๋ยวนี้ก็ติดระบบ facial recognition ดับฟังหรือไม่ก็มีระบบฐานข้อมูลคุณก่อนจะเข้าเนี่ยคุณสแกนบัตรประชาชนซะก่อนติดคนนี้อ้าวอยู่ในแบล็คลิสต์คุณห้ามเข้าพวกนี้พวกอยู่ในกรีนลิสต์เข้าได้หรือมี facial recognition เขาก็จะหมายหัวไว้หน้านี้มันแดงหน้านี้มันเขียวเข้าได้เข้าไม่ได้นี่คนที่เขาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยดูแลนี่คือยามที่เขาจะคอยตรวจตราดูเช่นเดียวกันสติของเราตั้งฟังตั้งขึ้นเอาไว้ไม่เพลินไปตามความคิดนึกอาจจะมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆหลากหลายอย่างลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกมันวิ่งไปมาใช่ไหมแต่มันนั่งนิ่งๆมันก็จะยุกยิกเกาหัวบ้างเกาจมูกบ้างเกาหลังบ้างสุดท้ายก็ไปเกาก้นด้วยเกาหมดทุกที่อยู่ไม่นิ่งแต่เราเอามันมาผูกเอาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักต่อให้มันขยับไปยังไงเนี่ยมันก็ไม่หนีออกไปจากเชือกนี่ต่อให้มันพยายามจะวิ่งไปป่าทางเหนือป่าทางใต้ไปไม่ได้ไปได้อยู่แต่ว่าก็อยู่ในอาณาเขตกรอบๆของเชือกนี้เช่นเดียวกันเวลาเราตั้งสติไว้มีพุทโธเนี่ยนะบางทีจะมีความคิดมักจะให้จิตของเราเนี่ยคล้อยไปตามแต่ว่าถ้าเราไม่ลืมพุทโธนี่คือเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มพอเชือกผูกลิงมันไม่ขาดเสาหลักลิงมันไม่ล้มมันก็ไปไหนไม่ได้ความคิดนึกผ่านมาผ่านไปคิดเรื่องแฟนบ้างโอ้แฟนไม่มีก็คิดเรื่องเหตุการณ์บ้างถ้าไม่ลืมพุทโธสติไม่หนีหายไม่มีปัญหาดมฝังมันก็ไปได้แค่นี้นิดหน่อยบางทีมันมีเราไม่เผลอเราไม่เพลินตั้งสติไว้ให้ได้ทีนี้บางทีด้วยความชำนาญของยามเขาเนี่ยก็มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางทีไม่ต้องมีป้อมอะแต่จะเดินไปดูมุมนี้แล้วก็เดินไปดูมุมนั้นแต่อยู่บริเวณนี้บริเวณทางเข้าทางออกเนี่ยไม่หนีหายไปไหนอันนี้คือยามก็มีความชำนาญแล้วเหมือนกันเวลาที่สติเรามีกำลังมีความระงับลงของจิตใจเมื่อที่คำว่าพุทโธมันก็หายไปท่านผู้ฟังหายวุบไปหายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาสติเรายังตั้งอยู่ตรวจตราคนได้ค
คนเข้าออกอาจจะมากอาจจะน้อยไม่มีปัญหานะเช่นเดียวกันบางทีความคิดนึกในช่องทางใจของเราเนี่ยอาจจะน้อยอาจจะมากมันเป็นบางครั้งบางคราวบางเวลาตอนเช้าๆตื่นมาใหม่ๆอาจจะน้อยตอนเย็นๆหลังเลิกงานอาจจะมากหรือบางคนอาจจะกลับกันได้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสติเอาไว้ได้พอเราตั้งสติไว้แล้วจิตสงบลงพอสมควรเริ่มเพียงพอที่จะเป็นกอบเป็นกรรมเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่เป็นฐานขึ้นมาได้นี่อันนี้คือเราเริ่มมีสมาธิท่านผู้ฟังจิตใจเป็นอารมณ์เดียวเราก็มาทำการพิจารณาในเรื่องนามและรูปท่านผู้ฟังคือกายและใจของเราอะไรคือนามอะไรคือรูปนามนั้นท่านแจกแจงเอาไว้ว่าคือเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกเรารู้สึกสิ่งต่างๆได้นั่นคือเวทนานามคือสัญญาสัญญาคือความหมายรู้พอเรารู้สึกสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็บอกอ๋อนี่เป็นเสียงผู้ชายอ๋อนั่นเป็นดนตรีอันนี้เป็นข้าวอันนั้นเป็นน้ำคุณเรียกชื่อมันออกมาได้เนี่ยนะนั่นคือสัญญาแต่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษมันก็เป็นชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในชื่อเรียกเหล่านั้นนั่นคือสัญญาในส่วนที่เป็นน้ำนั้นยังมีเจตนาด้วยเจตนาเนี่ยคือคุณปักใจลงไปคุณดำริลงไปคุณมีความคิดนึกไปคุณตั้งเจตนาไปว่าให้เป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นคำพูดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เจตนานะเพราะเจตนาก็คือเจตนาความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารมันก็เป็นคนละอย่างกันกับเจตนาบางคนเนี่ยมีความกังวลใจท่านฟังว่าทำไมมีความคิดนี้โผล่มาในจิตใจผมไม่รู้ผมคิดอย่างนี้ไปได้ไงเนี่ยจะเป็นกรรมไหมก็ถ้ามันไม่ได้มีเจตนาตั้งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กรรมอยู่แล้วเพราะเจตนาเป็นอย่างหนึ่งอยู่เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องการทำดีทำชั่วเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างของคนทำความชั่วขึ้นมาแต่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนจะพูดออกมาได้ก็ต้องคิดซะก่อนใช่ปะล่ะเอาถ้างั้นคิดอย่างนี้ก็เป็นเจตนาพระพุทธเจ้าจะมีเจตนาในการคิดไม่ดีหรอมันคนละอย่างอย่างตัวฟังเจตนาก็อย่างหนึ่งความคิดนึกการปรุงแต่งไปก็อีกอย่างหนึ่งความคิดนึกนั่นคือสัญญาท่านจะกำหนดบทเพียรชนะออกมาเป็นคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดได้โดยที่ไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้เป็นเจตนาเจตนาคือความตั้งใจความจงใจความปักใจลงไปนั่นเป็นอย่างหนึ่งนั่นคือเจตนาเพราะสำหรับบางคนที่มีอาการทางจิตประสาทเนี่ยมันจะแก้ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เป็นเจตนาแต่เป็นแค่ความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารเนี่ยมันจะแก้ได้คุณเป็นโรคเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าบ้างอาการมีหลายบุคลิกบ้างแต่ถ้าเพราะว่ามันเลยเถิดเกินไปจนถึงเป็นเจตนาแล้วบางทีมันอาจจะแก้ยากอย่างไรก็ตามในช่องทางใจของเราเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ว่ามานี้คือเวทนาคือความรู้สึกในช่องทางใจสุขบ้างทุกบ้างที่ว่ามานี่คือสัญญาคือความหมายรู้เราหมายรู้จำได้เรียกสิ่งนี้ว่าของแข็งเรียกสิ่งนี้ว่าชื่อคนนั้นเรียกสิ่งนี้ว่าอาหารต้นไม้ท้องฟ้าพวกนี้คือสัญญาแล้วก็เจตนาคือกรรมคือลักษณะที่คุณปักใจลงไปฝังใจลงไปดำริไปอยู่ในสิ่งใดนี่คือเจตนานอกจากนี้ยังมีผัสสะด้วยทั้งวางผัสสะเนี่ยคือการกระทบ
ภาษาเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ประการต้องมีเสียงต้องมีหูมีหูมีเสียงแล้วก็ต้องมีวิญญาณทางหูคือการรู้แจ้งทางหูประกอบกัน3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผัสสะถ้ามีแต่เสียงแล้วไม่มีหูเช่นคนหูหนวกก็จะเกิดความรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณไม่ได้มันก็จะเกิดผัสสะทางหูไม่ได้หรือว่าต่อให้มีเสียงแล้วก็มีหูด้วยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดการรู้แจ้งทางหูคือไม่เกิดโสตวิญญาณเช่นกรณีที่ว่าคนนอนหลับอยู่เงี้ยคุณไปเรียกเขามีเสียงไหมมีหูมันมีอยู่ไหมหูก็ไม่ได้อุดไว้มีหูอยู่กระบวนการทำงานของกระดูกทั้งค้อนโคลนมันก็ยังทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีการรู้แจ้งทางหูเนื่องจากหลับอยู่พอไม่มีโสตวิญญาณมันก็จึงไม่เกิดผัสสะก็จึงไม่รู้สึกตัวขึ้นหรือว่าคนที่ทำอะไรจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอ่านหนังสือหรือว่าเล่นเกมอยู่เงี้ยมันมีคนเรียกเนี่ยหูมีไหมมีเสียงมีไหมมีแต่ไม่ได้ยินเพราะไม่มีโสตวิญญาณจึงไม่เกิดผัสสะผัสสะนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อยู่ในนี้นามรูปมันอยู่ในนี้แล้วมันรวมกันมาที่น่าสนใจมันก็คือมโนผัสสะนี่มีตะกี้พูดถึงคือโสตผัสสะใช่ไหมผัสสะการกระทบทางหูก็เป็นเรื่องของเสียงแต่ถ้าเป็นความคิดนึกเป็นอารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นมโนผัสสะเป็นเรื่องของใจในช่องทางใจผัสสะทางใจก็มีนะเอาผัสสะทางใจมโนที่เป็นยังไงนะมันก็ต้องมีมโนไงคือมีใจมันคุณต้องมีหูเพื่อที่จะรับเสียงใช่ไหมคุณก็ต้องมีใจเพื่อที่จะรับอะไรรับอะไรที่เป็นนามธรรมทั้งหมดนะก็เรียกธรรมารมณ์มีธรรมารมณ์มีใจคือมโนมันก็จะมีการรู้แจ้งทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณมโนกับวิญญาณมันไม่ใช่เดียวกันท่านผู้ฟังมโนคือช่องทางใจเหมือนช่องทางหูเหมือนช่องทางตาวิญญาณคือการรู้แจ้งเหมือนจักษุวิญญาณเหมือนโสตวิญญาณเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นนั่นว่านี่ก็เป็นมโนวิญญาณเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สักเปลวไฟที่เกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นเปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคนละแบบวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางใจก็เป็นวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคือเสียงกระทบหูหรือเกิดจากเชื้อคือรูปกระทบตาหรือเกิดจากการสะกิดคือธรรมารมณ์กระทบใจความคิดนึกอะไรต่างๆธรรมารมณ์บางทีมันเป็นของเราบ้างบางทีมันของคนอื่นบ้างบางทีมันมีเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์มากระทบสะกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีมโนวิญญาณมีมโนวิญญาณแล้ว3อย่างรวมกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะนี่คือผัสสะนี้ผัสสะแล้วก็ยังมีมนสิการมนสิการนั้นหมายถึงการทำในใจการทำในใจนี่จะเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งก็ได้ท่านฟังเพราะว่ามันแบบทำในใจอ่ะคือแบบปรุงแต่งคิดนึกคืออาจจะไม่ใช่คิดนึกเพราะว่าถ้าคิดนึกนี่มันจะเป็นเรื่องของเจตนาไปแต่ว่าปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็ถึงว่าถ้าคุณปรุงแต่งทำในใจในลักษณะที่เรียกว่าไม่แยบคายอ่ะก็จึงเรียกว่าโยนิโสมนสิการแต่ถ้าปรุงแต่งโดยแยบคายเขาก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการการดำในใจมีแบบต่างๆผสมกันความคิดนึกนั่นนี่บางทีมันโผล่มันเป็นออกมาได้คนที่รู้จักแยกแยะได้นี่มันมีเป็นหลายอย่างนี่คือน้ำตำฟังนี่คือน้ำเกิดขึ้นในช่องทางใจ
อาศัยธรรมารมณ์บ้างอาศัยวิญญาณบ้างเรียกรวมทั้งหมดนี้เรียกว่านามรูปล่ะรูปก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุสี่หรือว่าอะไรก็ตามที่ประกอบขึ้นโดยอาศัยธาตุสี่นี้เราเรียกว่ารูปธาตุสี่นี้มีอะไรบ้างก็ธาตุดินของอะไรที่เป็นของเช่นแข็งทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามนั่นคือธาตุดินหมดอะแต่ภายนอกก็อาจจะหินอาจจะดินอาจจะเหล็กพวกนี้คือธาตุดินถ้าภายในก็เนี่ยละผมเนี่ยเห็นอยู่ฟันเนี่ยก็ดูนี่นี่คือธาตุดินส่วนธาตุน้ำคือของเหลวที่มันไหลไปได้มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เอิบอาบเปียกชุ่มทั้งภายในภายนอกแต่ภายนอกนี่ก็น้ำในแม่น้ำของเหลวประเภทต่างๆลิควิดไนโตรเจนนี่ก็เป็นธาตุน้ำแต่ภายในก็เลือดนี่เหงื่อน้ำมันเหลวน้ำมันข้นพวกนี้เป็นธาตุน้ำเอิบอาบไหลไปได้ธาตุที่สามก็คือธาตุไฟธาตุที่เป็นความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหม้อาศัยการกระทบกันเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็นธาตุไฟธาตุไฟจริงๆแล้วก็สามารถจัดเรื่องแสงลงไปในธาตุไฟนี้ได้ด้วยรวมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพลังงานปล่อยออกไปพลังงานอย่างดวงอาทิตย์แผดแสงมากระทบโลกก็เกิดเป็นความร้อนขึ้นแบบนี้เราจัดเรื่องแสงอยู่ในเรื่องของธาตุไฟด้วยก็ได้รังแสงที่เป็นอะไรละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในธาตุสี่อยู่ความร้อนบางทีเราจับตัวตนของความร้อนจับตัวตนของแสงไม่ได้ภาพเฮโรแกรมอย่างเงี้ยแต่มันก็คือแสงเป็นพลังงานแบบหนึ่งเป็นความร้อนแบบหนึ่งเหมือนกันธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเป็นธาตุไฟเหมือนกันภายนอกก็คือแสงคือความร้อนเป็นเพลิงเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมภายในก็คือไฟที่ย่อยอาหารวัดอุณหภูมิออกมาได้ 36.5 อย่างเงี้ยอันนี้คือธาตุไฟภายในนอกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ยังมีธาตุลมด้วยธาตุลมนี่ก็คือของที่มันพัดไปพัดมาเป็นลมไหวตัวได้ลมภายนอกนี่ก็มีลมร้อนลมหนาวลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมหมุนไปเป็นวงกลมลมเวลัมพาโอ้มีลมหลายประเภทเป็นบรรยากาศต่างๆนี่แหละท่านฟังเป็นธาตุลมเป็นอากาศภายในก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คืออากาศอากาศนี่คือธาตุลมนั่นเองท่านฟังแต่ถ้าอวกาศคือช่องว่างๆไม่มีอากาศเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยนะอะไรก็เรียกว่าธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอวกาศไม่ใช่ธาตุลมแต่ว่าเป็นธาตุช่องว่างเราเห็นพื้นที่ว่างๆในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ช่องว่างนะคือมันมีอากาศอยู่เราเรียกอากาศเหล่านั้นเนี่ยว่าธาตุลมดินน้ำไฟลมหรืออะไรก็ตามที่มันประกอบขึ้นจากธาตุสี่เหล่านี้คนไทยบางทีเราก็เรียกตามหนังจักรวงๆอ่ะท่านฟังก็เรียกกันมาแต่ก่อนก็ดินน้ำลมไฟแต่ถ้าเรียงตามภาษาบาลีก็ดินน้ำไฟลมเรียงไงก็ได้มันผสมกันมันก็อยู่ในนี้แหละเรียกกันว่ารูปคือกายของเราถ้ารูปผสมกันในลักษณะที่ได้ไม่เกิดเป็นชีวิตขึ้นมารูปสี่อย่างนี้นะคือหมายถึงดินน้ำไฟลมเนี่ยมาผสมกันบางทีมันไม่ได้ให้เกิดชีวิตเช่นว่าคุณเอาอาหารมาผัดใส่กันปรุงออกมาแล้วเสิร์ฟเป็นต้มผักหม้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ย
ว่ามันไม่ได้เป็นชีวิตเป็นตัวอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกับกายของเรากายของเรานี่ก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันดินน้ำไฟลมเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับต้มผักแต่ว่ามีชีวิตขึ้นมาต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงไหนก็ตรงที่มันมีชีวิตมีลักษณะแสดงความเป็นอายตนะออกมานั่นเองมีอินทรีย์ฉันว่าอินทรีย์เนี่ยแปลว่าชีวิตก็ได้อินทรีย์เนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่ก็ได้มีช่องทางอะไรที่มันเป็นใหญ่ขึ้นมาโอกริบตาหูจมูกลิ้นและกายมีอินทรีย์แบบนี้ขึ้นมาคือแสดงถึงความมีชีวิตรับรู้เสียงได้ผ่านทางหูรับรู้รูปได้ผ่านทางตานี่คือธาตุสี่ประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นมาโดยมีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นช่องทางตาช่องทางหูขึ้นมามีรูปทั้งที่แบบมีชีวิตคือมีอินทรีย์มีช่องทางรับรู้สิ่งต่างๆมีรูปแบบชนิดที่ไม่มีชีวิตก็มีแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางทีอาศัยกันอยู่อย่างในร่างกายของคนเราอย่างเงี้ยมันมีสิ่งมีชีวิตพวกไมโครบเนี่ยอยู่แบบว่าเยอะแยะมากประมาณแบบว่าครึ่งๆกันเลยกับในเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ก็ตาหูพวกอินทรีย์ต่างๆแต่เซลล์อื่นๆไมโครบจุลินทรีย์อื่นๆที่ไม่ได้จะเป็นเซลล์ของมนุษย์แต่ช่วยให้มีการดำรงอยู่ได้อาศัยกันอยู่เนี่ยก็มีสัตว์ประเภทอื่นๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจะเป็นปลาวาฬจะเป็นลิงจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกตัวใหญ่ตัวเล็กถ้ามีลักษณะที่มีชีวิตมันก็มีธาตุสี่อย่างอื่นอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในตัวของมันประกอบกันขึ้นมานี่เราเรียกว่าเป็นรูปคือเป็นกายจึงมีใจมีกายมีนามมีรูปนี่เราจึงเรียกว่านามรูปนามรูปเนี่ยมีอยู่ในกายของเราทีนี้ในส่วนที่เป็นนามที่พูดถึงว่ามีผัสสะใช่ไหมมันก็มีวิญญาณอยู่ในผัสสะนั่นแหละแล้วนี้ทำไมวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ในส่วนที่เป็นผัสสะซึ่งอยู่ที่ส่วนที่เป็นนามนามรูปมันก็มีวิญญาณด้วยไงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแล้วไปอาศัยกันอยู่ได้ไงนามรูปกับวิญญาณเราจะพิจารณารูปพิจารณานามจะเห็นนามเห็นรูปเราก็ต้องเห็นวิญญาณด้วยวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณสิ่งเหล่านี้อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนามรูปเนี่ยท่านฟังมันก็เป็นของมันอยู่นี่แหละเป็นธรรมชาติของมันไปมีนามมีรูปมีดินมีฟ้ามีท้องฟ้าต้นไม้ความคิดนึกนั่นนี่นามธรรมรูปธรรมมันก็เป็นของมันตามธรรมดาของมันอยู่แล้วนะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เป็นธรรมดาก็เลยเป็นธรรมติตามันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยนามรูปนี่เป็นกฎที่เป็นตายตัวแห่งธรรมดาคือเป็นธรรมนิยามตามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะให้เป็นยังไงอาศัยกันและกันเกิดเราเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาคือถ้าเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณก็อาศัยกันแบบนี้บางทีเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะบางทีเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแต่เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปได้นั่นเองในนามรูปที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยมันมาได้ไงอะไรเป็นเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันมีเพราะมีวิญญาณหือวิญญาณมันอยู่ในนามรูปอยู่แล้วไงส่วนที่เป็นผัสสะเอาแล้วมันมาก้าวลงกันตรงไหนมันอาศัยกันให้เกิดเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็เรียกเป็นตาก็เป็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้กวนนะทุกฝั่งขอโทษที
แต่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตาเนี่ยมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างเนี้ยเป็นอวิตาตานี่แล้วก็มันจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นตามที่เราหวังว่าจะให้มันเป็นด้วยนะก็เลยเป็นอนัญญาตาก็มันเป็นอย่างเงี้ยอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะให้เป็นยังไงก็เรียกเป็นอิทัปปัจจยตาคือพูดก็คือมันอาศัยเหตุปัจจัยแบบนี้แต่เราจะเข้าใจเรื่องนามรูปพิจารณานามรูปก็ต้องเห็นเหตุมันด้วยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณไงวิญญาณคือความรู้แจ้งก็มันก็อยู่ในนามรูปอยู่แล้วป่ะตรงภาษาถ้าอธิบายมาก็นี่แหละทำไมบางทีท่านก็เรียกว่ามีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปก็อยู่ที่ว่าคุณมองแบบไหนมองจากเหตุปัจจัยอะไรแต่มันเป็นอย่างนี้แหละท่านฟังแล้วทำไมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะที่วกวนไปวนมาอย่างนี้มันจะงงไหมงงแน่ถ้าไม่มีสติงงแน่ถ้าไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีสติมีปัญญาแยกแยะออกคมๆในปาดลงไปเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้อันดับแรกมีวิญญาณมีนามรูปมีนามรูปมีวิญญาณจะพิจารณานามรูปก็ต้องเอาวิญญาณก็มาด้วยวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ตรงไหนวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งตัวฟังมันเป็นอาหารของนามรูปเป็นอาหารตรงที่ว่าวิญญาณอาหารไงอาหารคือวิญญาณคือการรู้แจ้งมันจะไปเป็นอาหารเป็นที่ตั้งให้วิญญาณก็ไปก้าวลงให้นามรูปไปก้าวลงในวิญญาณให้วิญญาณไปก้าวลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เรียกเป็นวิญญาณทิติคือจุดที่จะให้วิญญาณมันก้าวลงไปวิญญาณก็เป็นฐานที่ตั้งให้รูปเวทนาสัญญาสังขารมันก้าวลงมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับไม้อ้อสองกำพิงกันตัวฟังมันต้องอาศัยกันสองอันอันหนึ่งเป็นหลักอีกอันหนึ่งก็เป็นหลักนั่นแหละอันหนึ่งเป็นรองอีกอันหนึ่งก็เป็นรองนั่นแหละก็คือถ้าอันหนึ่งเป็นหลักอันหนึ่งก็เป็นรองใช่ไหมอันหนึ่งเป็นรองอันหนึ่งก็เป็นหลักต้องอาศัยกันถามว่าการหยั่งลงของนามรูปนี้ไปหยั่งลงในอะไรก็วิญญาณไงเอาวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปมันไปหยั่งลงกันตอนไหนมันไปอาศัยกันได้ยังไงเมื่อไรก็ตามตัวฝังที่เราเกิดมีความรู้สึกเป็นสิ่งน่ารักเป็นสิ่งน่ายินดีเห็นโดยความเป็นรสอร่อยเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่ความดีเห็นแต่ความสวยงามนี่แหละคือเราจะเพลินไปในสิ่งนั้นๆสิ่งใดก็ตามที่เราเพลิดเพลินไปเห็นแต่ความดีความสวยงามเพลิดเพลินลุ่มลงไปแล้วสิ่งนั้นแหละตบฟังนามรูปมันจะไปหยั่งลงได้การรับรู้นั้นน่ะเป็นอาหารของนามรูปทันทีพอมีนามรูปแล้วมันก็จึงมีสัลยตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานภพชาติความทุกข์ต่างๆก็ตามกันมาเป็นพรวนวิญญาณเนี่ยมันดึงมาตอนไหนนะทบทวนอีกทีนึงมีการรับรู้ที่ไหนวิญญาณการรับรู้นั้นการรู้แจ้งนั้นมันจะมาเป็นอาหารให้นามรูปอย่างลงไหมอยู่ที่ว่าคุณมีความเพลิดเพลินพอใจกำหนัดยินดีไปตามการรับรู้นั้นหรือไม่มีอาสาทะความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปไอ้ความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปนั้นมันดึงนามไปตรงไหนตรงที่มนสิการโดยไม่แยบคายนั่นแหละดึงวุ้ยไปเลยดึงวุ้ยไปแล้วมันก็ก้าวลงเลยวิญญาณนั้นก็เป็นอาหารโดยอโยนิโสมนสิการในนามนั้นรูปก็ไปด้วยนามไปทางไหนรูปไปทางนั้นน่ะวิญญาณไปทางไหน
มันก็ดึงเรียกนามมาได้ด้วยเพราะว่าด้วยความเพลินความพอใจการหยั่งลงของนามรูปจึงมีวิญญาณนั้นจึงเป็นอาหารของนามรูปด้วยความน่ารักด้วยความยินดีของอะไรของจิตของเราทุกฝั่งถ้าเรามีจิตปักลงไปในอะไรถ้าเรามีความคิดนึกดำริไปในทางไหนไอ้ความคิดนึกดำริไปทางไหนไปในอะไรเนี่ยทำไมจิตมันไปทางนั้นได้เพราะคุณตรีตรึกไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเราตรีตรึกไปในความคิดเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนอยู่เรื่อยความเพลินความพอใจความยินดีบางที่มันคลืบคลานต่อไปได้ก็เป็นอโยนิโสไงการทำในใจโดยไม่แยบคายไปแล้วยังไงสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณทุกฝั่งสิ่งไหนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณแล้วมันก็เป็นการหยั่งลงของนามรูปได้ไงเอาใหม่นะทุกฝั่งเอาใหม่ตัวเรามีกายมีใจใช่ไหมมีรูปมีนามกายใจรูปนามของเราอาศัยอะไรเกิดอาศัยวิญญาณมันยังไงนะก็ถ้าเราเห็นโดยความเป็นของเพลิดเพลินน่ารักน่ายินดีในการเห็นการรับรู้นั้นน่ะมันเป็นที่ตั้งที่อย่างลงเป็นอาหารให้นามรูปได้แล้วทำไมคุณถึงมาเห็นเป็นความรักความพอใจยินดีได้ไงเพราะจิตของเราถ้าจิตของเรามีความคิดนึกปรุงแต่งดำริปักใจลงไปสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์ที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้อารมณ์นั้นจะทำให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณวิญญาณมีการตั้งขึ้นเจริญงอกงามแล้วนามรูปมันก้าวลงอย่างลงในวิญญาณการรับรู้นี้ได้เพราะฉะนั้นจิตเรานี่แหละมันเป็นตัวที่ให้ไปยึดถือลงไปในสิ่งต่างๆที่คุณไปรับรู้นั่นแหละคุณมีการรับรู้มีการรู้แจ้งมีวิญญาณที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลวประณีตในนอกไปจิตเนี่ยมันตามไปที่จะคิดนึกตรีตรึกยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจตึ๊กตักตึ๊กตักตามไปปึ้งอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นบุบบับบุบบับวาบวาบขึ้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันงอกงามขึ้นทันทีเป็นอาหารที่แบบสดได้อร่อยของเจ้านามรูปทันทีจริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยตรงฝั่งมันไม่ได้ว่าจะมาเป็นอาหารอะไรมันก็เป็นของมันอยู่งี้แหละแต่เมื่อนั้นกลับกลายมาเป็นวิญญาณอาหารได้ก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปปรุงแต่งไปในลักษณะแบบนั้นเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ตรงฝั่งรากของมันเนี่ยยังดิ่งลงไปลึกด้วยแล้วรากของมันเนี่ยก็มีสาขาแผ่กว้างๆไปรอบๆด้วยถ้ารากของมันยังอยู่เนี่ยมันก็ดูดสิ่งอะไรที่เป็นสารอาหารในดินในน้ำต่างๆเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงลำต้นมันได้แน่รากต่างๆที่ดูดน้ำไปเนี่ยมันคือจิตที่มีอวิชชานี่แหละยิ่งยังลงลึกยิ่งแผ่กว้างซ่านไปตามความหยาบความละเอียดความเลวประณีตในนอกใกล้ไกลอดีตอนาคตปัจจุบันเอาหมดอ่ะมันแผ่ซ่านไปหมดเดิมหน้าของอวิชชาการรับรู้ไปทางไหนนี่ไม่พลาดมันเลยที่นามรูปนั้นจะหยั่งลงไปแล้วก็เกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นเรื่องราวเกิดเป็นภพเกิดเป็นตัวตนเกิดเป็นของฉันของแกปรุงแต่งกันออกมาก็เยอะแยะมากมายปัญหาในโลกนี้ก็เพราะว่านี่แหละมันมาหยั่งลงดูดดื่มกันอยู่ตรงนี้ตรงที่วิญญาณของเราตรงที่อะไรมันเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณให้มันกลายเป็นวิญญาณอาหารก็ตรงที่จิตนั่นเองจิตเนี่ยจึงเป็นการสร้างอารมณ์ให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้จิตมันไปทำยังไงนะอีกทีหนึ่งสิให้มันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งอารมณ์ได้เพราะจิตเนี่ยมันมีฝังลงไปปักลงไปดำริคิดนึกตรีตรึกไปในสิ่งใดจิตนั่นแหละมันจะทำให้เกิดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้
พอวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเป็นอาหารได้นามรูปก็โซยใส่ทันทีนามรูปจึงมีการยั่งลงได้การทำในใจอะไรต่างๆโดยที่มันเป็นไปตามกระบวนการของมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละมันคือเป็นก็เรียกว่าลักษณะที่เราทำในใจโดยไม่แยบคายก็มันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคุณไม่รู้หรอว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงคุณเนี่ยทำในใจโดยไม่แยบคายก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ตามมันไปก็เลยตามน้ำไปลำบากตามน้ำไปแล้วไปไหนอ่ะโอ้ยบางทีก็ถูกน้ำวนดูดไปบ้างตามน้ำไปแล้วไปไหนอีกตกเหวตกหน้าผาเป็นน้ำตกลงไปกระแทกหินข้างล่างตายบ้างนี่ฉันเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ล่องลอยไปตามกระแสแม่น้ำคิดว่าจะเพลินพอใจเอ้าแม่น้ำนี่ทำไมมันเลี้ยวไปอย่างนี้วะตรงนั้นมียักษ์ขมูขีเป็นผีเสื้อสมุทรตรงนั้นก็มีน้ำวนมีน้ำตกไปถึงตรงนั้นตายแน่นอนผิดทางได้นะเพราะว่าถ้าเราไปตามอะไรที่เป็นความเพลินความน่ารักพอใจยินดีมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จิตวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะเป็นอาหารให้นามรูปไปอย่างลงก้าวลงต่อเนื่องต่อไปแล้วบาปอกุศลธรรมหลายๆอย่างบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีโยนิโสมนสิการตั้งฟังมีการมนสิการมีการทำในใจเข้าใจกระบวนการนี้ของมันให้ได้คุณจะไม่ให้ต้นไม้มันมีเงาเกิดขึ้นนะคุณก็เอาขวานมาสิริดกิ่งริดใบอะไรต่างมันออกหมดตัดที่โคนต้นเตี้ยๆเลยแล้วก็เอาจอบเอาตะกร้ามาขุดมันออกด้วยขุดรากมันนี่แหละขุดออกมาให้หมดแม้แต่แค่ว่าเกินองคุลีเนี่ยเอาออกให้หมดหรืออะไรที่มันเล็กน้อยกว่าองคุลีเนี่ยเอาไว้ได้แต่ถ้ามันเยอะมากก็เอาออกด้วยแล้วเอาซากไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็ผ่าออกผ่าออกแล้วทำเป็นซี่ๆเล็กๆไอ้ซี่เล็กๆเนี่ยเอาไปผึ่งลมให้แห้งเอาไปตากแดดไม่ให้มันมีเชื้อไม่ให้มันมีน้ำอยู่ข้างในเลยพอคุณเอาไปตากลมตากแดดแล้วแห้งๆเลยใช่ป่ะเฮ้ยเผาไฟดูเผาไฟเอาไฟแรงๆเนี่ยเผาใส่เข้าไปใส่เข้าไปไฟเนี่ยมันกินเชื้อไม่เลือกทุกฝั่งยิ่งแห้งๆยิ่งไม่มีน้ำไม่มีเชื้อเนี่ยมันกินดีเผาออกมาจนเลยจะเป็นขี้เถ้าถ้าไม่ต้องพูดถึงเอาขี้เถ้าเนี่ยมาบดอีกด้วยบดให้เป็นฝุ่นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็โปรยไปตามกระแสลมที่พัดจัดหรือไม่ก็เทลงไปลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวแล้วถามว่าแล้วเงาของต้นไม้นี่ไปไหนหายเกลี้ยงนะทุกฝั่งหายเกลี้ยงแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงก็รากของมันทุกฝั่งเพื่อวิชาไงเราจะกุดตามรากมันลงไปนี่นะนี่เราอยู่ที่โคนที่หน่อมันแล้วนั่นคือนามรูปแล้วลึกลงไปจากนามรูปนั่นคือวิญญาณวิญญาณอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารของนามรูปได้แต่ไม่ใช่ว่าวิญญาณทุกอย่างเป็นอาหารของนามรูปเพราะวิญญาณมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วไหมถ้ามีหูมีเสียงมันก็มีการรู้แจ้งกับธรรมดาทำไมมันวิญญาณอันนี้มันต้องเป็นอาหารของนามรูปวิญญาณบางอย่างมันไม่เป็นอาหารนะอย่างเช่นคุณรับรู้เรื่องราวอะไรของคนอื่นที่เราไม่ได้ค่อยสนใจรู้ไปก็รู้ไปอย่างนั้นมีวิญญาณก็มีวิญญาณไปอย่างนั้นไม่ได้จะไปอะไรมาละเอาแต่ว่ารู้บางเรื่องเนี่ยมันจี๊ดรู้บางเรื่องเนี่ยมันเคลิ้มที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความพอใจไงความยินดีเพลิดเพลินพอใจไปในอะไรสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์เพื่อให้ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้วิญญาณประเภทนี้ที่มันตั้งอยู่เกิดขึ้นแบบนี้แหละที่ว่าอาศัยความเพลินความพอใจที่เป็นอารมณ์ไปมันจึงเป็นอาหารให้นามรูปนามรูปก็จึงเติบโตต่อไปจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่
แห่งวิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นอาหารให้นามรูปนามรูปมีอยู่มันก็มีอยู่ไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไม่ได้จะเป็นไปอย่างอื่นมันก็จะไม่มีปัญหาต่อไปได้รากของมันนั้นคือจิตของเรานั่นเองดูฟังจิตของเราที่คิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องใดๆจิตเนี่ยมันคือเป็นตัวคิดนะคือความคิดในภาษาไทยของเราเนี่ยคือแปลออกมาแล้วบางทีมันกำกวมคิดนี่หมายถึงสัญญาสังขารก็แบบหนึ่งแต่คิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือแบบหนึ่งคิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือเป็นเจตนาละเป็นเจตนาเป็นเจเตติเป็นลักษณะการที่จิตเนี่ยมันฝังลงไปมันปักลงไปมันปรุงแต่งไปเวลาที่เรามีการคิดนึกเป็นลักษณะที่อยู่ที่จิตแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกลักษณะแบบนี้แหละทุกฝั่งมันเป็นอนุสัยมันเป็นอนุสัยคือลักษณะที่จิตของเราหนุนปักลงไปแล้วมันเป็นสะสมเป็นหมักหมมเป็นเชื้ออยู่ข้างในแล้วเชื้อมีที่ไหนทุกฝั่งอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่วิญญาณก้าวลงนามรูปใส่ลงไปบึมบำบึมบำเหมือนเขาดูดรากขึ้นไปใช่ไหมล่ะต้นไม้มีรากดูดสารอาหารต่างขึ้นไปทีนี้จิตที่มันจะไม่คิดมันจะเป็นยังไงยังไงที่จิตไม่ปักลงไปคือไม่เป็นอนุสัยแล้วยังไงมันถึงมาเป็นอนุสัยเดี๋ยวเราทบทวนตรงนี้นะทุกฝั่งวิชชาทุกฝั่งมันเป็นอาหารของอนุสัยอนุสัยทุกฝั่งก็เป็นอาหารของอวิชชาถ้าจิตมีอวิชชาอยู่เมื่อไหร่นั่นแหละอนุสัยคือลักษณะที่จิตมันปักลงไปทับตมลงไปเป็นอารมณ์คิดนึกไปแบบนี้ด้วยอวิชชาปัญหาเกิดทันทีรากนี่แหละทุกฝั่งคืออวิชชาแล้วทำไงทีนี้เราก็ถอนรากออกไปไงเราจะถอนรากคือเจ้าอวิชชาออกไปจากจิตเนี่ยคุณก็อวิชชาเข้ามาไงคุณอวิชชาคือความรู้จะอวิชชาคือความรู้เข้ามาได้ไงคุณต้องมีความพ้นต้องมีความเหนือกันให้มันอยู่ได้บ้างความเหนือตรงนี้คืออะไรคือสมาธินี่แหละเอาง่ายให้จิตเนี่ยมันเหนืออยู่จากเรื่องของเสียงเรื่องของรูปให้มันมีความที่ว่าไม่ต้องวุ่นวายฟุ้งเฟ้อคิดนึกตรีตรึกไปตามความคิดต่างๆนี่คือเหนือกันนี่คือพ้นกันพ้นกันในลักษณะเหมือนใบบัวกับดอกบัวโดนน้ำนี่แหละมันก็โดนกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เปื้อนกันเรามีความคิดแต่เราไม่ตามมันไปเราได้ยินเสียงเราก็ไม่ตรีตรึกไปตามได้ยินก็ได้ยินไปดิเอาคุณจะทำอย่างนั้นได้ไงยังไงมันถึงจะมีความพ้นเป็นวิมุตติแบบนั้นได้ก็ต้องมีสติสติเป็นธรรมที่จะเล่นไปสู่วิมุตติคุณจะมามีสติได้คุณก็ต้องตั้งสติไว้ใช้อนุสติในที่นี้คือพุทโธนึกถึงพุทโธคือพระพุทธเจ้าในคุณข้อต่างๆของท่านมีสติตั้งขึ้นแล้วสตินั้นมันจะมารักษาจิตของเราให้มันมีความพ้นจากปัสสาวะต่างๆมีความพ้นคือวิมุตติมันก็มีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเราพอมีความรู้เกิดขึ้นที่จิตของเราจิตของเรามันจะไม่ฝังลงไปไม่ปักลงไปไม่เป็นอนุสัยทำไมนะยังไงได้จริงนะเราอวิชชาใช่ไหมเป็นอาหารของอนุสัยของจิตใช่ไหมพอเรามีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะแต่มันไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือวิชาคือความไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้ได้ทำไมมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่ได้หรอไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละคืออวิชชามันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้นั่นแหละคืออวิชชามันจะไม่เป็นโดยประการอื่นหรอไม่นั่นแหละคืออวิชชาแล้วพอเรารู้ว่าโน่มันเป็นอย่างอื่นก็ได้นะยังไงนะเป็นอย่างอื่นก็ถ้าคุณไม่เอาพวกนี้ไงหรือฉันไม่เอาเลยขุดรากออกหมดเลยสับให้เป็นซี่น้อยซี่ใหญ่ด้วยเอาแล้วก็พึงให้แห้งด้วยเผ
ผาให้แบบจนเหลือแต่ขี้เถ้าบดให้ละเอียดไหนอยู่ไหนจนไปลอยแม่น้ำแล้วโปรยไปในลมแล้วหาไม่เจอจิตนี่ฉันก็ไม่เอาไม่เอาแล้วมันจะเหลืออะไรเอาไม้อ้อกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้หรอไม่ได้เอาอีกกำหนึ่งออกดูกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้แล้วเอาสองกำออกเลยแล้วอยู่ไหนหายวับเนี่ยคือความรู้ทุกฝั่งเราให้ความรู้เกิดขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีร่องอวิชชานะมีความรู้นี้เกิดขึ้นใช่ปะจิตจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากเครือข่ายของตัณหาอวิชชาที่มันมาใส่ดูดเรานี่แหละอาศัยกายอาศัยใจของเราดูดเลือดสูบเนื้อเรากินอยู่มาตลอดนี่แหละเราจะหลุดพ้นจากมันได้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้ที่เนื้อไปกว่านี้ก็มีจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่เราจะไม่ยึดมั่นถือมันพอไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตจึงหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีนั้นจึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงเพราะด้วยความที่เป็นจิตที่ยินดีร่าเริงจึงไม่สะดุ้งดับหวังจึงไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ซ้ำอีกครั้งอย่างนั้นดับหวังเวลาเราตัดสับต้นไม้มันยับจนไม่เหลือเงาให้เราต้องเห็นอีกเนี่ยต้องซ้ำบางทีต้องซ้ำเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ยั่งยืนเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราจะไม่กำหนัดยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นในความกำหนัดยินดีพอใจเคลือบเคลิ้มเพลินไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีการอย่างลงของนามรูปโอเคพอเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นสภาวะแห่งความน่ารักความน่ายินดีหรอกเราจะเห็นมันโดยความเป็นโทษอยู่แล้วโดยความที่มันไม่เที่ยงนั้นนามรูปเนี่ยจะอย่างลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นมันจะไม่ใช่อาหารที่นามรูปอย่างลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นไม่ใช่อาหารคือการตั้งอยู่ของวิญญาณมันไม่มีมีวิญญาณอยู่ก็จริงแต่ว่ามันตั้งอยู่ให้มันเกิดขึ้นเป็นตัวตนไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่คุณเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเป็นวิชาไงเป็นความรู้พอเป็นวิชาความรู้จิตลักษณะที่มันจะเป็นอนุสัยเกิดขึ้นปากลงไปเนี่ยมันปากลงไม่ได้เพราะความรู้มันเกิดพอมีวิชาความรู้เกิดจิตที่มันจะให้ไปเกิดเป็นอนุสัยปักลงไปคิดลงไปตามนั้นมันไปไม่ได้ใช่ป่ะอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดพออารมณ์มันเป็นที่จะตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดนามรูปมันยังลงไม่ได้มันเป็นยังไงมันดับทั้งฝั่งจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดับหมายถึงเป็นจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นดับจากอะไรดับจากอวิชชาดับจากอาสวะ

ที่แล่นไปสู่วิมุตติคุณทำได้ให้บ่อยๆเกิดขึ้นจิตพ้นจากการเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยในจิตของเราที่มันเป็นประพัสสรเนี่ยมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ได้จิตประพัสสรดูฝังจิตประพัสสรเป็นธรรมชาติของมันอยู่งี้เราวางจิตประพัสสรนั้นด้วยให้เห็นตามความเป็นจริงมีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นแล้วมันพ้นได้ไอ้ที่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าไม่ผิดไปจากเป็นอย่างอื่นไอ้ที่ว่าไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นหรือว่าต้องอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเป็นปัจจัยขึ้นเนี่ยก็ถ้ามันพ้นจากพวกนี้มันถูกบดขยี้เผาโปรยไปหมดแล้วแล้วไหนต้นไม้ไหนเงาไม่มีเลยท่านฟังคือเป็นความหลุดพ้นเป็นนิพพานจะมีความยินดีร่าเริงไม่สะดุ้งไปตามสิ่งต่างๆนั่นเองในรายการธรรมะรับอรุณจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยบาล

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
1: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
2: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี
7: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรยืนยันว่าปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและอากาศยานซึ่งพร้อมจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคติดตามสถานการณ์และสอบถามความต้องการน้ำของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสุภเสศคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการร่วมสะท้อนปัญหาในครั้งนี้จะช่วยให้การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาทำได้ตรงจุดโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้านอาทิการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการดูแลสวัสดิการครูเอกชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนรายหัวและค่าอาหารกลางวันรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ให้ทันสมัยและการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกันรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไปสิระวันช่วยเท้ารายงาน
6: กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทย พิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
9: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เช้าสดใสค่ะแล้วก็อาจจะต้อนรับน้ำมันขึ้นด้วยนะวันนี้
0: อาจจะไม่สดใสตรงนี้แหละ
1: ฉันเข้าใจถูกไหม
0: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ช่วงค่ำๆคุณอานนท์ก็ประกาศไว้ในเพจของสวทว่าปตทบางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก50สตางค์มีผลวันนี้ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ค่ะก็อ่ะใครที่เติมน้ำมันแล้วก็ดีใจด้วยนะส่วนใครที่ยังไม่เติมน้ำมันจำเป็นต้องเติมค่ะเพราะว่าชีวิตต้องขับเคลื่อนต่อไป
0: ถูกต้อง
1: นะคะก็อาจจะประหยัดในส่วนอื่นไปนะคะอ่ะมันวันนี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามข่าวยามเช้าทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางนับปัดวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะรวมไปถึง AM 819 891 GHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นของจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะและที่พลาดไม่ได้ค่ะแฟนคลับของคุณปูบุญมาสีมานะคะก็เตรียมที่จะมาฟังตีของร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็มีวิทยุชุมชนด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่รับสัญญาณไปค่ะ
0: ส่วนช่องทางออนไลน์นะใครที่ชอบเล่น Facebook เล่น TikTok นะคะติดตามเราได้เหมือนกันนะถ้า Facebook นะคะไปที่เพจข่าวยามเช้าได้เลยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหผ่านไปแค่ไม่กี่นาที 2-3 นาทีคอมเมนต์มาแบบรัวมากเลยนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครผ่านมาเห็นเรา2คนก็กดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยเหมือนกันนะคะหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้วันอังคารแล้วพี่กบก็ถือว่าเป็นอังคารแบบว่าเกือบๆก็ต้นเดือนอยู่เนาะ
1: ต้นเดือน
0: ค่ะ
1: แต่แป๊บเดียวเองนะคุณ1เดือนเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวเอง
0: ไม่1ปีผ่านไปไวนะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรให้กับตัวเองหรือว่าอยากจะทําอะไรดีๆก็เริ่มได้นะตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการนะคะเหมือนเดิมก็คือติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเนา
1: ะ
0: วันนี้ค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือวันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่เลยนะคะขยับมาที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ขณะที่ภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะ 60% ของพื้นที่ขยับลงมาภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และจะมีบางพื้นที่ฝนตกหนักนะคะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังเรื่องของฝนช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่หลายพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าหรือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอะเนาะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรือประมงช่วงนี้อย่างภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะยังไงถ้าเป็นเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก่อนหรือถ้าเป็นเรือประมงยังไงก็ติดตามนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนการประกาศเตือนจากพื้นที่ของท่านได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเอลนิโย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยเราเองก็ต้องรับนะคะเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็มีนโยบายที่จะรับมือกับเอลนิโยด้วยค่ะทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายให้กรมลดโลกร้อนค่ะขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกค่ะที่จะขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียและก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไทยเราด้วยนะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพ าพสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำแล้วก็ชั้นบรรยากาศจะอยู่ในสถานะที่เป็นกลางก็ตามแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมันมีสัญญาณออกมาค่ะว่าความชัดเจนเนี่ยคือประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณฝนนั้นรวมตัวน้อยกว่าปกติซึ่งอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ซึ่งขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นกว่าปกติค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุชาติเองก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเตรียมรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นการรับมือภัยแล้งในภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนะคะซึ่งกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีการเตรียมรถเรือดูดโคลนขออภัยค่ะเรือดูดโคลนนะคะสแตนบายใช้งานตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนการจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำสะอาดนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะมีทั้งหมด139จุดนะคะแล้วก็จุดสูบน้ำช่วยเหลืออีก245จุดทั่วประเทศต่อมาคือการรับมือฝุ่นควันและไฟป่านะคะโดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะมีมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ค่ะส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะหลังจากสถานการณ์ทะเลไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็จะเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะมีการทำเป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วนะคะกับสถานการณ์เอลนีโญเอลนีโญคือปีที่น้ำเนี่ยมันน้อยส่วนลานิญาคือน้ำเยอะนะคะคือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเอลนีโญค่ะใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเอามาดูกัน6ข้อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะคะก็จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วข้อมูลการคาดการสภาพภูมิอากาศทั้งระยะสั้นกลางยาวที่มีความละเอียดสูงเนี่ยเขาก็จะนำมาใช้ในการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อที่จะจัดทำแผนสำรองน้ำพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำด้วยเรื่องที่สองตอนนี้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขาจะเน้นย้ำไปก็คือมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะเปลี่ยนแปลงค่ะตั้งแต่การตั้งรับไปสู่การปรับตัวเชิงรุกนะคะก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถประเมินความต้องการใช้น้ำได้เรื่องที่3คือการท่องเที่ยวยืดหยุ่นค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เกาะต่างๆควบคู่ไปกับการปรับตัวทางธุรกิจนะคะเช่นอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับช่วงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะส่วนเรื่องที่4คือสาธารณสุขก็คือปกป้องกลุ่มเปราะบางด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนจัดค่ะตอนนี้นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆนะคะก็จะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าด้วยส่วนเรื่องที่5คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติค่ะคือเขาจะเน้นหยุดวิกฤตไฟป่าและปะการังฟอกขาวจะเน้นใช้ระบบดาวเทียมเนี่ยมาติดตามจุดความร้อนเพื่อเฝ้าระวังป่าในป่าอนุรักษ์อย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำด้วยแนวทางธรรมชาติค่ะส่วนเรื่องที่6นะคะเรื่องสุดท้ายคือการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเน้นเป็นแบบเมืองยืดหยุ่นสถาปัตยกรรมมีการปรับตัวส่งเสริมเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็ออกแบบอาคารให้มันสอดคล้องกับอากาศตอนนี้นะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังวิกฤตเอลนีโญในทุกๆวันนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาภัยแล้งตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะที่ทำให้ประเทศไทยต้องมองและแล้วก็ต้องเร่งปรับโครงสร้างของประเทศเพื่อรับมือการส่งสัญญาณครั้งนี้นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเป็นการลงทุนเพื่อปรับตัวในวันนี
1: ้
0: คือการป้องกันอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการติดตามแล้วก็การปรับตัวปรับแผนอะไรต่างๆให้มันมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันหน่อยค่ะขณะที่ทางด้านของกรมฝนหลวงเองนะคะก็ ก็ได้มีการประชุมเตรียมการเหมือนกันค่ะปฏิบัติการฝนหลวงรับมือกับปัญหาภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญครั้งนี้ค่ะโดยมีผู้บริหารผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมในการหารือครั้งนี้ค่ะทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็เตรียมมาตรการเชิงรุกค่ะที่จะรับมือสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศอาจจะร้อนจัดแล้วก็ปริมาณฝนนั้นลดลงค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมในวงกว้างเช่นกันค่ะตอนนี้มีการสั่งการให้กรมชลประทานแล้วก็กรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะใช้4ยุทธศาสตร์สำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังบริหารจัดการน้ำซึ่งปฏิบัติการฝนหลวงนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยมีการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรนั้นให้มากที่สุดค่ะก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกขึ้นมาค่ะมีแผนเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเป้าหมายก็คือจะเน้นไปเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ของเกษตรกรนะคะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและก็เกษตรกรด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะจะมีการสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าอากาศยานที่จะปฏิบัติการเต็มที่ค่ะเมื่อสภาพอากาศนั้นเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวงรวมไปถึงการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นไปติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องด้วยค่ะ
2: ค่ะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางไปที่เวียดนามนะคะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมกับคณะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโนนบายนะคะที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมเวียดนามนะคะทันทีที่ไปถึงเนี่ยท่านก็พร้อมเริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีนะคะโดยในเมื่อวานนี้ก็ไปพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะก่อนจะไปหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็วันนี้9มิถุนายนในช่วงเช้าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันของอนาคตอาเซียนร่วมกันค่ะและช่วงบ่ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็จะไปพบหารือภาคเอกชนเวียดนามที่สำคัญรายใหญ่ๆเลยนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนะคะแน่นอนแหละก็อาจจะมีการดึงนักลงทุนน้อมน้าวให้มาลงทุนในไทยมากขึ้นหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นวันนี้ท่านก็จะเดินทางกลับในช่วงค่ำๆนะคะ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปเวียดนามครั้งนี้เนี่ยท่านเองก็ได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการไทยในเวียดนามด้วยค่ะเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็บอกว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจังหวะที่เวลานี่มันเหมาะสมมากๆนะคะคือลงตัวเลยเนื่องจากว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตลืมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้อันนี้ก็สะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตแล้วก็ยกระดับขึ้นอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนของไทยเองก็ จำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์จากการแข่งขันเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะที่ร่วมทุนค่ะโดยนำจุดแข็งของไทยไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการตลาดห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันค่ะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศนะคะภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันค่ะไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเข้าไปหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะโดยจะนำเสนอได้มีการนำเสนอประเด็นแล้วก็ที่ภาคเอกชนของไทยนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดการเกิดพิจารณาในรูปแบบเป็นธรรมค่ะพร้อมกับชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามนั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนี้แหละ
2: ค
1: ่ะให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางก็ที่เขาเรียกว่า two way นั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนเอกชนของไทยในเวทีการค้านานาชาติด้วยค่ะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนในครั้งนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหแค่วันเดียวเนี่ยพบหลายหน่วยงานหลายแบบว่าองค์กรนะ
1: คะ
2: ที่สำคัญสำคัญในเวียดนามทั้งนั้นเลยแล้วก็โอกาสนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปพบกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามไปรับฟังข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะมองเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราเน้นย้ำว่าจะเติบโตไปด้วยการดึงจากคู่แข่งเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้า
1: คู่ค้าร่วมกัน
2: ดึงมาร่วมลงทุนมาค้าขายด้วยกันดีกว่าเติบโตไปด้วยกันนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกในขณะที่ประเทศไทยของเราก็มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมด้านบริการโลจิสติกแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคค่ะจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ได้ในการที่จะขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการสนับสนุนต่างๆออกมาได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็รัฐบาลก็จะนำทุกข้อเสนอแนะนะคะกลับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือที่เราเรียกกันว่า MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยกับเวียดนาม2ฉบับด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือฉบับแรกเนี่ยเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPTCorporation นะคะด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะฉบับที่2ก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่ม CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ท่านยังมีภารกิจอยู่นะ
2: ใช่ทั้งเช้าบ่ายเลยนะ
1: จะมีการประชุมด้วยนะคะประชุม ASEAN Future Forum นะคะครั้งที่3แล้วก็ตอนบ่ายก็มีภารกิจเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางกลับไทยนะคะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะ
2: คุ
1: ณใช้ไปหรือยัง
2: ใช้แล้วเหลือประมาณ400กว่าบาท
1: ดิฉันใช้ไปวันแรกเนี่ย26บาท
2: วันที่2เนี่ยใช้น้อยอ่ะ
1: วันที่2อ่ะ19กว่าบาทปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดิฉันใช้เต็มพิกัดเลยเต็มแม็กเลยเพราะว่าเราก็ใช้ซื้อของที่จำเป็นในบ้านนะดีด้วยแล้วก็ประหยัดไปแบบ 60% เลยนะคุณ
2: เยอะนะ
1: เยอะนะ
2: อย่างนี้ก็คือบางคนไม่แล้วบางคนเข้าใจผิดนะพี่กบครั้งที่แล้วได้คนละครึ่ง50 50ทำไมครั้งนี้ได้น้อยไม่น้อยค่ะ
1: ไม่น้อยค่ะได้เยอะกว่าเดิม
2: บางคนแบบเอ็นดูนะเข้าใจผิดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ยังสับสนว่าเอ๊ะใช้200นี่คืออะไรไม่เข้าใจบอกว่าใช้ไปเธอเดี๋ยวเขาจะตัดเองเขาจะแจ้งเองเราเข้าไปดูในแอปเป๋าตังก็ได
2: ้ค่ะ
1: เขาจะแจ้งเลยนะเราใช้ไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เหลือสิทธิ์อยู่เท่าไหร
2: ่ใช่แล้วต้องจ่ายเองเท่าไหร
1: ่ใช่นะคะดูง่ายๆเลยและที่สำคัญเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังค่ะเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวน ให้เรียบร้อยเนี่ยวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำจะต้องอุดรอยรั่วไหลในสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็ได้พูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบิดามารดานะคะที่บอกว่าบุตรหรือว่าลูกเนี่ยนะคะที่นำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งตั้งเป้าไว้นะคะจะได้ข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แน่นอนค่ะสำหรับการตัดสินนะคะตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกเนี่ยอันนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่ะซึ่งก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยแล้วก็จะต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิตินะคะเรื่องของความจำเป็นประโยชน์ที่จะได้แล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐบาลเองก็ตั้งใจนะคะว่าจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมๆกันค่ะปัญหา2ด้านด้านแรกคือการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยเข้าไปรับสิทธิ์นะคะคือไปฉวยโอกาสโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะคะจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่2คือการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงค่ะแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พม.ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะในส่วนของความกังวลนะคะเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะก็จะมีเกณฑ์ความเป็นหนี้ถ้าหากว่ามีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางการปฏิบัติเนี่ยสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประชาชนจะคลายความกังวลเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แบบหลากหลายรูปแบบนะคะแยกส่วนกันแบบชัดเจนเลยคนที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มมีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการนะคะแบบทั่วหน้านะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าสวัสดิการการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประชารัฐเองจะมีมติการประชุมออกมาแล้วนะคะตอนนี้จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข้อกฎหมายด้วยนะคะมตินั้นจะจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันน
1: ะ
2: สำหรับประเด็นดราม่าที่บอกว่าเนี่ยลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็เลยทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์อันนี้ก็ไม่แฟร์กับพ่อแม
1: ่
2: พ่อแม่บางคนไม่รู้เรื่องนะคะนะคะเรื่องนี้สำหรับก็เดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันต้องดูว่าที่ประชุมจะยังไงมีการปรับเกณฑ์ไหมนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ท่านไม่ต้องกังวลท่านหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ครั้งนี้ด้วยก็คือก็ท่านสามารถที่จะกลับมาใช้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยได้ทันทีเลยนะคะอันนี้คุณเอกนิติก็ให้ข้อมูลไว้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ6:31 ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะใครที่รอตีคองร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศได้เข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: ตีของ ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำว่าเติบโตไปด้วยกันหนุนลงทุนข้ามพรมแดนขยายตลาดอาเซียนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยได้พบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามหรือไทยชามและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดที่ว่าเติบโตไปด้วยกันย้ำนะครับเติบโตไปด้วยกันโดยระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนกันต่อไปพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกแล้วครับว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดโดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันต่อไปด้วยนะครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า MOU นี่แหละระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเวียดนามจำนวน2ฉบับอันได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporationว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งคือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้มีการวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานโฮจิมินในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้เดินทางต่อไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจัตุรัสบาดิงเพื่อวางพวงมาลาและก็แสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศเวียดนามผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนามเลยครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศชาติเวียดนามไปสู่เอกราชโดยจัตุรัสบาดิงแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2488โน่นเลยแหละครับแล้วการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และวีรชนของเวียดนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญแหละครับในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับกันด้วยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้ต้องไปทบทวนเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อความเป็นธรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรได้นำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกรณีนี้ทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนโดยได้มีการเตรียมนำเรื่องเหล่านี้แหละครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนและเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนื่องจากว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วมีบุตรบางคนแหละครับที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างจริงๆจังๆเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงดูจริงนะครับการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้ถือว่าจึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยทีเดียวครับแล้วก็ยืนยันอีกว่าต้องการมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายด้วยกันโดยการดำเนินการณเวลานี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเท่านั้นยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ทันทีซึ่งขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็รับลูกแล้วครับเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้กระทรวงการคลังนี้ไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเรื่องนี้จะเร่งนำเรื่องเหล่านี้แหละครับดังกล่าวเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดด่วนจีไปรษณีย์จ๋ากันเลยทีเดียวครับโดยตั้งเป้าหมายว่าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกันต่อไปโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติ ความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยครับและสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นั้นทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจแล้วครับที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันด้วยกันได้แก่ในด้านการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นธรรมโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและก็มีความแม่นยำสูงขึ้นครับทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองกันด้วยครับซึ่งในขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนกันด้วยครับในส่วนของความกังวลในเรื่องเกณฑ์พิจารณาในด้านอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครับพี่น้องและไปกันที่พิธีปิดเวทีในโครงการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเวทีซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลกชวนคนไทยแล้วครับบอกว่าสวมใส่ผ้าไทยได้ทุกวันพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานซึ่งภายในงานนั้นก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์พร้อมแฟชั่นโชว์ที่นำลายผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นสะท้อนว่าผ้าไทยนั้นสวมใส่ได้จริงทุกวันและต่อยอดเป็นรายได้ให้ชุมชนกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่าดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศไทยและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยคือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทยและส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ภารกิจที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บุก ที่หาดใหญ่แล้วครับเพื่อไปลุยตรวจคลินิกเสริมความงามแล้วก็ลั่นออกมาแล้วครับว่าทุกคลินิกต้องมีสัญญาหากเจอเอาเปรียบผู้บริโภคต้องฟันทันทีไม่เลี้ยงไว้เด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันแล้วว่าสคบนี่แหละได้ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันด้วยโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมลงพื้นที่ไปด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบก็พบแหละครับว่าในปีงบประมาณพุทธศักราช2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคลินิกเสริมความงามหมายความว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นมีเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริโภคคือเรื่องคลินิกเสริมความงามนี่แหละครับโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีการลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงหรือไม่อย่างไรและทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจหน้าที่ของทางสคบนั่นคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568คลินิกทุกแห่งจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้และหากผู้บริโภคเสียหายจริงทางสคบก็จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ด้วยโดยในวันนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสคบก็จะดำเนินคดีทันทีท่านใดไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำอีกว่าทุกคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศไทยต้องทำสัญญาให้มันถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามใดๆก็ตามแต่ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาเอาไว้ทุกฉบับพร้อมทั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะว่าอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตกันด้วยครับทีนี้หากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นเลยทีเดียวและหากผู้บริโภคท่านใดต้องการร้องเรียนผู้บริโภคก็สามารถร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเข้าแหละครับหมายเลข1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีครับ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้เปรียบเสมือนเรียกว่าโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังย้ำอีกทีเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยและก็การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกแหละครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการระดับโลกเป็นต้นกันด้วยครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับฟังกันให้ดีกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็เป็นวันราชการทำงานตามปกติไปก็เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Homeเพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการจัดการประชุมระดับโลกดังกล่าวนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่กบคอมเมนต์เยอะมากนะ
1: คะ
0: พี่สมยศบอกสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุธระยองเช้านี้ภาพเสียงชัดเจนผู้อ่านข่าวก็ชัดเจน

0: เอ้ยสวัสดีค่ะพี
1: ส
0: ่
1: ว
0: ม
1: ัส
0: า
1: ดี
0: ลี
1: ค่ะ
0: ด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณเรียมนะคะคุณสมจิตค่ะบอกว่าฟังที่บรรพตนะคะบรรพตพิสัยสัญญาณชัดเจนนะคะคุณพระพลึงค่ะคุณทองใสค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีน้องชตีคุณวนิดาด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณวุฒิชัยค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณชัยนาทาวนะคะเชื้อสุขีคุณออดนะคะ
0: มีคุณช่อเอื้องนะคะคุณเจนจีราทักทายทีมงานข่าวยามเช้ามาด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มีหลายท่านนะพี่หนุ่มบอกพบกันรอบแรกนะพลอยอบอบมาหมายถึงว่าพลอยแล้วก็พี่กบอบอบแน่นอน
1: คุณสุพิษนะคะพระรุ่งค่ะคุณวนิดานะคะสวัสดีทักทายกันค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆท่านก็เข้ามาคุณโกศลสวัสดีนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมีฝนมีลมนิดหน่อยครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีพี่บังออนนะเจ้ามวยป่าโมก
1: ค่ะพี่ตีด้วยนะนะคะจ้ะคุณเสวียนค่ะบอกว่าที่สระบุรีเสาให้รายงานตัวครับผม
0: คุณชัยนาถาบอกว่าร้านอาหารพื้นบ้านรสอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะที่อะไรนะบ้านอยู่บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ยบางมุงชลบุรี
1: พูดถึงเรื่องอาหารท้องถิ่นนะดิฉันขอแวะไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขาเตรียมจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เจอทุเรียนของศรีสะเกษไปแล้วใช่ไหมภูเขาไฟเราต้องมาเจอมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันที่19 21ถึง21มิถุนายนนี้นะคะใครที่อยากจะรู้รสชาติว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะแล้วก็มีรสชาติเนี่ยหวานมันเนื้อเนียนกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยค่ะเพราะว่าปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติอันนี้ก็สร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยใครที่สนใจก็แวะเวียนไปได้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะงานจะมีขึ้นในวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับความสวยงามของบุรีรัมย์ด้วยค่ะมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยบุญประกอบโอฟกลิ่นแล้วก็สายชนีสังแล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Red Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการ